0: พระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 น.เป็นต้นไป
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่น

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
1: ์เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
0: สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลธัตพรมารายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
3: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twinsเพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twins 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูMy GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ต ำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
4: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบัฟอามาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
2: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนอยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11มาคราว8คนไปเจอกับธัญวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุจนะพักอูบทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซ่าชานจากมาเลเซีย2-1เกม 17 21 21 12 21 16มาครอบกันรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันโค้ชมือ1ของรายการไคบรอนแพทรี่จากฮ่องกง6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมราสิงห์เหมือนอันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ1ของรายการชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนฟอร์มยังยอดเยี่ยมแทงชนะวันสุรินธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4ต่อ3เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้นายกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาพวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
3: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทํา 1. เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจร
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและ
3: รถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจร
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
12: เรียกว่าดาวเสา
13: เรียกว่าดาวเสา
12: เรียกว่าพระเสา
13: เรียกว่า
12: ชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาร์อินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาร์เป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทย
7: .go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3นี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลัก
16: แอททิจูดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
17: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
18: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
17: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ั่นกำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกลด์มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47 ถึง 15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
6: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ีทุกท่านนะคะเข้าสู่ 89.0 Best Radio อีกละท้องฟ้าขมุกขมัวก็ว่ากันไปเลยฝนก็จะมาตกมาร่วงกันตลอดเวลาเลยแหละเอ้าจะเป็นใครละเด้อเนี่ยโดนฝนไม่ได้เลยโดนใจอย่างเดียวหยอดแต่เช้าเลยนะเนี่ยร่วมเพิ่มเติมเพลงต่างๆได้นะคะที่ www.bestradio89.com ได้แล้วมาฟังออนไลน์ได้แล้วคือจริงๆออนไลน์ก็ฟังได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้หน้าเว็บกลับมาใช้ได้ปกติแล้วดีใจจังเลยจะได้อ่านข้อความเอ๊ะแต่เพิ่งสังเกตว่าเมื่อวานนี้มีคนส่งข้อความได้เหรอคะแล้วทำไมเราถึงเข้าไม่ได้เมื่อวานเนี้ยแปลกจังโอเคไม่ว่าจะยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเปิดเพลงย้อนหลังให้ก็กันครับย้อนหลังคนฟังก็จะได้ฟังวะเนี่ยเอานะโอเคค่ะเพลงนี้นะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงทำให้เรามีช่วงเวลาดีๆที่นี่นะคะกับเลอร์นีโอแอร์พอร์ตมาริวันค่ะสำหรับในโครงการนี้นะคะเติมเต็มให้กับความสุขตรงนี้กับบ้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5เซฟเงินได้ช่วยเหมือนอยู่ฟรีเลยจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนมาพร้อมกับส่วนกลางหรูร่มรื่นใกล้ชิดกับธรรมชาติคลับเฮ้าส์2ชั้นมีสระว่ายน้ำในร่มแล้วก็ฟิตเนสด้วยบนทำเลตอบโจทย์คนทำงานห่างจากถนนมาได้วันเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับอยากได้ความปลอดภัยมีความปลอดภัยยกระดับถึง5ระดับด้วยกันเลยนะคะเอาละเริ่มราคาที่ 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทพิเศษนะคะรับจองส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทไปเลยของแถมก็มีแอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นครบจบไปเลยนะคะไม่อยากให้พลาดดีลที่ดีที่สุดตรงนี้โทรได้เลย0834366643และ SILENEO เลือกทั้งที่ดีที่สุดเลือกเลยนีโอพาร์มแอร์พอร์ตมะลิวันนะคะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นทุกการจัดงานไม่ว่าจะเป็นขนาดย่อมขนาดกลางขนาดใหญ่แค่ไหนประเภทใดก็ตามแต่นะคะที่นี่เอาอยู่เพราะว่าทีมงานมืออาชีพการสร้างประสบการณ์ที่จะทำให้ทุกคนประทับใจอย่างเนื้อระดับนะคะในทุกๆผลงานของคุณไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนางานเลี้ยงปาร์ตี้หรือจะเป็นมหากรรมดนตรีนะคะบริการครบครันแน่นอนค่ะไคส์ขอนแก่น0953719554 0953719554ดร. น้ำหวานคลินิกนะคะคลินิกที่จะให้คุณได้อุ่นใจในเรื่องของการดูแลเขาดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสนะแล้วก็มีรางวัลการันตีมากมายเป็นระดับประเทศเอาไว้ให้เพิ่มความมั่นใจในการเข้าไปใช้บริการวันนี้แนะนำในเรื่องของการทำแก้ไขปัญหาใต้ตาที่จะช่วยให้คุณได้พบกับความไม่เจ็บปวดเพราะว่าเขาจะใช้เข็มทู่ทุกเคสเลยป้องกันความเจ็บปวดค่ะในการฉีดโดนเส้นเลือดแล้วก็เพิ่มพื้นที่เติมเต็มให้ด้วยนะดร.น้ำหวานคลินิกที่นี่นะคะทีมแพทย์เป็นผู้ชำนาญการและเมื่อฟังจากเบสเมื่อไปถึงแจ้งไว้ด้วยนะเพราะว่าเขาจะให้ความน่าใสฉ่ำวาวมูลค่าถึง 2,500 บาทแบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายเลยนะคะเข้าไปสอบถามได้ที่4แยก3เหลี่ยมในโครงการ Diamond Square ติดกับมดแดงมอเตอร์ส่วนใครที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลผ่านทางแฟนเพจ Facebook ก็สามารถค้นหาได้เช่นเดียวกันผ่านทางคำนี้ดร.น้ำหวานคลินิกภาษาอังกฤษนะคะส่วน LINE ID @dr น้ำหวานคลินิก KKN นะครับหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเดือนที่เขาให้ทุกคนได้เข้าไปเช็คตาแล้วก็ทาอัปเกรดคือเป็นแคมเปญที่จะให้คุณเปลี่ยนเลนที่มีอยู่เนี่ยหรือใครที่ยังไม่เคยมีเลนในการใช้แว่นตาไปเช็คค่าตาที่นั่นแล้วก็ทาอัปเกรดได้เลยเขาจะให้สิทธิ พิเศษในการลุ้นรับรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นเปลี่ยนสีอัตโนมัติหรือว่าเป็นกลองแสงสีฟ้าและก็ชุดทำความสะอาดแว่นตาเป็นการที่จะทำให้คุณได้เพิ่มสเปคแว่นตากันที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเลนไหนที่นี่มีครบหมดนะคะเลนสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแว่นโปรแกรสซีฟหรือว่าเลนที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาในเด็กได้เอาแบบว่าไม่ใช่แค่ลองสวมเข้าไปวัดแล้วก็ออกแบบมาเพื่อคุณคนเดียวเลยนะคะร้านอยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้กับตลาดจอมพลเยื้อง CJ มองนะคะสามารถสอบถามโทรจองคิวหรือสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่0942398699ค่ะ0942398699หรือค้นหาคำว่าแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook เพราะว่าสายตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลเลยค่ะ
1: Attenzione attenzioneSe avete la coordinazione
0: First ค่ะ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้การเริ่มต้นดีๆกับโครงการที่ทำให้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้จริงๆในราคาที่จับต้องได้เขาสร้างขึ้นมา4มุมเมืองเอาไว้ดอนบมกุดกว้างหนองลุบแล้วก็นนตุ่นขึ้นมาถึง4มุมให้คุณได้เลือกเลยอยากอยู่ใกล้ตรงไหนเพื่อให้คุณได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางการทำงานที่สะดวกบ้านก็ต้องอยู่ใกล้ที่ทำงานบ้านอยู่ใกล้ที่เรียนFirst คนกันเลยออกแบบมาแบบนั้นเพื่อให้คุณเนี่ยได้เข้าไปอยู่อาศัยแบบสบายใจและก็สะดวกด้วยนอกเหนือจากความสะดวกแล้วนะคะการเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเนี่ยยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าฝันที่เคยอยากจะมีบ้านนั้นมันเป็นจริงกับโครงการ First คนกันบ้านเพื่อการเริ่มต้นที่นี่แหละพรเดือนละ900บาทเท่านั้นและให้ทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเฉพาะคุณหมอไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพนักงานในเอกชนหรือว่าในรัฐบาลหรืออะไรอย่างขนาดนั้นนะคะคือไม่มีข้อจำกัดเลยเอาทุกสายอาชีพนะคะสามารถมาเป็นเจ้าของได้ผ่อนเดือนละ900บาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดทั้งมวลได้ว่าจะมีอะไรที่ฟรีบ้างแต่เขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังฟรีโอนอยู่นะการโอนไม่ต้องจ่ายค่าจำนองก็ฟรีโอฟรีจำนองและก็ยังฟรีแอร์และก็ฟรีพม่าเรียกว่าฟรีหลายอย่างมาให้ด้วยเลยทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเข้าไปใน Facebook ได้นะคะโดยการพิมพ์ assign first.howforbegin หรือจะคลิกครั้งว่า first ขอนกันบ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะมี Facebook IG และ LINE ให้ค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นี้0804442555 0804442555

0: Best FM 89
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ยิงเสียยิง

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกลมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89 Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

ลับเข้ามาในเบรกนี้นะคะข้อความจากคุณแอสปนมวันมาแล้วนะบอกว่าก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนในเบรกที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณด้วยเพราะว่าทำให้เรามีช่วงเวลาดีๆที่อยู่ที่นี่ไปพร้อมกันนะครับและสำหรับดีเจโบโบสวัสดีหลังเข้าสู่ 89.0 วันนี้ท้องฟ้าก็ขมุกขมัวเลยครับโดยที่เดินฝนไม่ได้เลยแต่ว่าโดนใจดีเจได้อย่างเดียวมันต้องอย่างนั้นแหละดีใจเนาะที่หน้าเวฟใช้ได้ปกติแล้วจริงอะท้องฟ้ามันดูขมุกขมัวเมื่อวานนี้ขอนแก่นก็ฝนตกหนักในช่วงของเย็นๆบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีเจโบไม่ได้แบบอยากให้เสียงรบกวนนะแต่โทรศัพท์ของโบมันเริ่มเจ๊งแล้วปุ่มปิดเปิดมันทำงานไม่เป็นปกติโทรศัพท์รุ่นเก่าเดี๋ยวต้องหาแบบหาซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ละขออภัยที่มีเสียงติ๊ดิ้งติ๊ดิ้งพยายามที่ปิดแล้วมันก็เปิดขึ้นมาอัตโนมัติตัวระบบตัวปุ่มน่าจะเสียเอาละตอนนี้นะคะก็เข้ามาสู่89ของเรานะคะในชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันเลย

กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะวิทยาเขตขอนแก่นนะคะคือมีสาขาหรือว่าวิทยาเขตเนี่ยมาอยู่ที่ขอนแก่นละซึ่งจริงๆอ่ะมอศรีปทุมก็อยู่ที่กรุงเทพฯอ่ะทีนี้เนี่ยเขาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะที่ติดอันดับ1ใน5ว่ามีคนที่เข้าไปเรียนได้มากที่สุดและก็ยังเป็นเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนะคะสำหรับการันตีขนาดนี้เนี่ยน้องๆที่กำลังตัดสินใจจะเรียนนะคะก็เรียกได้ว่าคงจะเป็นอีกหนทางนึงนะคะที่จะทำให้เราสามารถมีความรู้แล้วก็มีวิชาที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ใครที่จบม.6 ปวช.ปวส.เท่าๆสามารถเข้าไปสมัครเรียนได้แบบง่ายๆเลยผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นี้นะ0432241111ค่ะ0432241111และ0925374400นะคะซึ่งจริงๆก็มีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมอยู่แหละใครที่จะเข้าไปคลิกค้นผ่านทางใน Google แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะการดูรายละเอียดนะฮะแต่ว่ารายละเอียดสำหรับในเวลานี้ก็คือว่าวันนี้ที่ถือว่าคุณสมัครเนี่ยนะคะทุนการศึกษาก็ยังคงอยู่ที่ 10,000 บาทอยู่ทุนการศึกษาคืออะไรคือเขาจะให้น้องๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยได้ทุนเอาไปเลยนั่นคือก็จะทำให้จะมีการชำระค่าเทอมที่มันลดลงนั่นเองนะคะสนใจสมัครได้เลยนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นค่ะ

0: และไปกันต่อนะคะที่โกโฮเซลนะคะสำหรับแคมเปญตอนนี้โคอะไรเนี่ยโกโฮเซลโคเรก้ากมช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มค่ะในช่วงวันนี้ถึงวันที่18สิงหาคมนะครับนี่ก็จะสิ้นเดือนกรกฎาคมละอีกประมาณ19วัน18วันนี้เราไปช็อปกันที่โกโฮเซลกันนะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นสุดคุ้มรออยู่นะครับสำหรับโคเรก้ากมช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มอันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบการร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่หรือว่าธุรกิจโคเรก้าหรือจริงๆผู้บริโภคทั่วไปคุณไปช็อปก็จะได้กำไรแล้วคุณเอ้าซื้อแค่ชิ้น2ชิ้นนี่มันอาจจะไม่อาจรู้สึกว่าจะต้องเดินทางไกลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่เขามีออนไลน์ด้วยนะสามารถดาวน์โหลดได้สำหรับแอปพลิเคชัน Go Wholesale ช็อปแบบออนไลน์ก็ได้นะก็จะสะดวกมากขึ้นข้าวของจิปาถะเวลาอยากได้ก็กดคลิกส่งเพิ่มเติมหลากหลายช่องทางแต่ถ้าเกิดว่าไปด้วยตัวเองนี่คุณก็สามารถที่จะได้เดินช็อปอันนู่นอันนี้เพิ่มเติมนะคะและอย่างที่บอกว่าใครที่ทำธุรกิจก็ไปพบกับสินค้าที่ลดราคาเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ลดกว่า 50% เลยนั่นแปลว่าคุณจะได้ต้นทุนที่มันถูกลงนั่นเองคือพอต้นทุนถูกคุณก็จะได้กำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นและสำหรับในช่วงนี้ยังมี Go Workshop ด้วยสอนคอร์สออนไลน์แบบ Exclusive จากเชฟอินด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะให้เราเนี่ยได้ขนวิชาไอเดียใหม่ๆเนี่ยเอาไปเสิร์ฟกับเมนูใหม่ๆของคุณนะครับพิเศษตลอดแคมเปญนี้นะคะอย่าลืมถึงวันที่18สิงหาคมกับ Go Wholesale Shop ได้แชมป์กำไรจะเต็มนะคะติดตามรายละเอียดที่ Facebook Go Wholesale ได้เลยครับUp with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang.และพาคุณไปที่โครงการของสุภาลัยนะคะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตแนะนำเลยสำหรับใครที่อยากจะได้โครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามาฮะเพราะว่าเป็นโครงการใหม่ที่สร้างออกมาสไตล์ยุโรปแล้วก็ยังมีฟิตเนสมีส่วนกลางถึง3สวนนะ3สวนขนาดใหญ่ๆเนี่ยให้คุณได้เข้าไปอยู่อาศัยแล้วก็มีแบบแหล่งธรรมชาติให้เราได้แบบเพิ่มความสดชื่นด้วยมีฟิตเนสนะคะมีสโมสรมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะคือได้ครบมากสำหรับใครที่อยากพักผ่อนแบบจริงๆแล้วก็ได้ดูแลตัวเองไปด้วยกับในโครงการนี้กับสุภาลัยแกรนด์วิวซีจันแอร์พอร์ตนะคะราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทสามารถที่จะมาเป็นเจ้าของได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือ1720 1720ได้นะครับขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้ากับ Bass Radio กับ DJ Bo กันต่อนะครับ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือน ันฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำ
9: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
10: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: ฒนากุล Development Group
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ Mall ที่นี่มีจั

60%เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดย

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

อยากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

ลงมากมายไว้ที่เบสที่นี่นะคะหวังว่าคงจะมีเพลงที่ถูกใจอยู่บ้างแล้วนะ31กรกฎาคมแล้วเนาะเรียกได้ว่าเป็นแบบสิ้นเดือนเมื่อไหร่ที่สิ้นเดือนปุ๊บยังไงต่อล่ะไม่สิ้นอะไรทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนใหม่อย่างเดียวเลยเวลาเดินทางไปเรื่อยๆเหมือนวันแล้วก็เวลาฉะนั้นใช้ให้มันคุ้มค่าและให้ดีมีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และทำไหวนะคะทุกคนในเพลงนี้นะคะขอบคุณสำหรับกุ้งสีคาฟอร์แคสต์ค่ะพาคุณไปพบกับการที่จะมอบสินเชื่อให้กับคนที่มีรถใครต้องการที่จะเอาเงินไปหมุนเนี่ยให้สบายใจนะคะเริ่มต้นที่ 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% ด้วยอนุมัติเงินก็ไวภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ด้วยนะคะมีเงินให้ไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจ0432094400ค่ะหรือกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำบอกก่อนนะว่ากู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระขึ้นไหวด้วยนะจ๊ะและส่วนประกันภัยรถยนต์ที่จะต้องมีติดกันทุกคันอยู่แล้วล่ะใครที่กำลังจะหมดแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่มีซื้อรถมาแล้วยังไม่มีประกันภัยเลยมองหาที่นี่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายค่ะเอาละให้ความอุ่นใจได้ขนาดไหนผ่อนแบบสบายๆนะคะผ่อนเงินสดก็ได้หรือจะชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะบริการช่วยเหลือบนท้องถนนรถชนรถเสียรถยางแบนอุ่นใจกันได้ตลอดทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยกันได้ที่0432094400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นก็ตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำเหมือนกันเลยนะคะที่เดียวกันหากใครที่อยากจะแอดไซน์เข้าไปที่ไลน์ ID นี้แอดไซน์กรุงศรีออโต้ได้ครับ

าคุณไปที่ Attitude Clinic นะคะคลินิกที่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวด้วยเขาเนี่ยรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดเลยนะคะทีนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาสิวแล้วก็ไปที่นี่เลยเขาจะมีความเป็นมืออาชีพในการตรวจวัดใบหน้าวิเคราะห์ซะให้ครบเลยรู้ปัญหาปุ๊บเนี่ยนะคะจะต้องได้ทานยาเขาจะมีการเช็คเลือดก่อนว่าคุณทานยาได้แบบครบถ้วนหรือเปล่าหรือถึงว่าสามารถที่จะทานได้ปริมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะได้การรักษาที่ปลอดภัยและก็ได้รับผลดีด้วยเช็คค่าตับก่อนนั่นแหละนะคะจะได้ไม่ไปการทำร้ายภายในของเราให้ภายนอกดีแต่ภายในไม่ดีก็ไม่โอเคนะติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook นะคะของ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษแล้วก็ตามติดคำว่าภาษาไทยก็คือขอนแก่นด้วยนะคะแอทจูดคลินิกขอนแก่นนะครับทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะเปิดบริการทุกวันถ้าใครจะไปใช้บริการนะครับก็สามารถตรงไปได้เลย

ช่วงเวลา 8:58 นาทีกับท้ายนี้เนี่ยมีคนบอกว่าแบบมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังมาเยอะแยะเลยทีเดียวแต่ว่าคือมันเยอะมากจนไม่รู้จะเลือกอะไรดีแต่ว่าในชั่วโมงหน้าเลือกเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังแน่นอนให้คุณได้ฟังเพลงกันเยอะๆแต่ตอนช่วงพูดเยอะๆก็อย่าว่ากันล่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: รัฐบาลบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานพระองค์ภานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และครม.ได้ร่วมการตักบาตรพระสงฆ์ด้วยขณะที่สมาชิกรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันและร่วมการถวายปาฏิหาริย์เช้าแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Moon Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง 10 ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89

0: ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลย Car Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปซีออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำเอง
9: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
10: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
11: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
10: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
11: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
12: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
13: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
12: นางไหนอ่ะ
13: ก็นี่ไง
14: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
12: ้เชื่อได้แน่นะ
13: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
12: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
13: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
14: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
13: อ่ะเป็นไง
12: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
15: เลย

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น LERNIO PRIME เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอ

0: Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ไงล่ะส่งเพลงตามใจให้นะคะอาจจะแบบถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็แบ่งปันถามแล้วก็บอกได้นะฮะโอเคนะคะมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงแบบให้ดีเจลุกขึ้นเต้นให้ดูหน่อยบรรยากาศของการฟังวิทยุที่นี่ก็คือการฟังผ่านทางเสียงนะคะทั้งในวิทยุในรถหรืออะไรอย่างเงี้ยใครที่ฟังกันออนไลน์เนี่ยถ้าฟังแค่เสียงก็จะไม่เห็นว่าหลังไมค์คืออะไรนะสำหรับคนที่เข้ามาดูในไลฟ์สดก็จะแบบว่าโอ้โหลุกเถอะขอบคุณนะคะก็เติมเต็มให้คุณผู้ฟังตามคำขอไปและสำหรับเพลงนี้ทุกวันได้ไหมเป็นเพลงที่คุณภารการขอเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยค่ะบอกว่าขอบคุณด้วยสำหรับดีเจคนสวยกับทุกวันได้ไหมคิดถึงเธอจริงๆเธอนี่เธอไหนเนี่ยคิดถึงเธอไหนเราหรือเปล่าเมื่อวานคุณภารการบอกว่าใส่เสื้อสีเหลืองเรืองรองผ่องสดใสตราตรึงใจ FC นี้เสมอ 89.0 มาทุกคราก็ได้เจอเด่นเสมอเธอคนนี้ดีเจบอลกลอนก็มาชอบจังเลยในวันนี้ใส่เสื้อสีม่วงเอ๋ยก็เป็นสีที่สวยเหมือนกันโอ้ยนั่นใช่ไหมไม่ว่าจะใส่สีอะไรอะไรอะไรยังไงต่อละเพียงแค่เป็นสีที่สวมใส่แล้วมัน

0: นบอกว่าดีเจเล่นมุกเสี่ยวอะทำไมเล่นมุกที่แบบมันแบบเขาคุยกันอยู่เหรอเขาพูดกันอยู่เหรอเขาบอกมุกมันต้องตลกแบบมันต้องแบบตลกแบบใหม่โอ้ยตลกแบบต้องมีภาพประกอบเนาะเออมันขึ้นมาได้เดี๋ยวคุณเทเนชมว่ากลอนเพราะมากครับถูกใจบ้างไหมครับอยากบอกคิดขอบคุณค่ะคิดถึงจริงๆนะคะขอบคุณด้วยสำหรับทุกวันที่ให้เวลากันที่นี่นะคะเสียงดีเจจะเริ่มหายไปแล้วจะไม่สบายช่วงนี้ก็จะแบบเปิดแอร์บ้างไม่เปิดแอร์บ้างสุขบ้างโดนแอร์มากๆแล้วจะป่วยเอาได้เรื่องจากเรื่องคือไปโดนฝนมาก่อนไม่ใช่เพราะแอร์หรอกเอาล่ะก็ขอบคุณสำหรับเพลงที่แบบชวนให้เราได้ลุกขึ้นเต้นกันนะคะเอาคือเปลี่ยนอารมณ์เร็วแท้วันนี้จะขายสวยอีกเดียวไม่เอาหรอกวันนี้ขายฮาดีกว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมหลายคนหายไปไหนนะถึงเวลาทำไมไม่มาหาฉันจะเอาไม้ฟาดซะโดยพลันดื้อหรือนั้นทำไมไม่มาให้พบเจอแล้วบอกก็เก่งอะเนี่ยอ๋อแต่งกรแบบไปได้คุณโรเจอร์แข่งกันหน่อยไหมทำไมมันไวกันเนี่ยเป็นเพราะฝนหรือเปล่าเพราะฝนหรือเปล่าใจมาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเรากันนะครับในเบรกนี้ไปกันแบบดีๆแบบสวยๆแบบที่พวกเราไม่ได้อวยกันเลยนะไปที่แรกกับที่มาม่ากันเลยจ้ามา2รสใหม่เลยนะทุกคนกับมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจแหละเป็นมาม่า2แรกของไทยทุกแห่งหอนมาพบกับการซดซุปหอมหวานอูมามิแน่ทุกคนไปหากันได้ที่ไหนก็ไปค้นไปลองดูมีทุกร้านหรือเปล่าอีกหนึ่งรสกับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีเป็นอะไรที่มันนัวเผ็ดๆนะบอกให้มาแบบแห้งจะกินแบบน้ำก็ตามใจซองสีม่วงจำเอาไว้อร่อยดีมาม่าอร่อยดีจริงๆนะทุกคนอร่อยมากโบกกินแล้วถูกใจมากแล้วยินแบบดิบได้ไหมครับวิ่งยินแบบดิบก็ได้แหละแต่มันจะดีเหรอมองก็เอามาม่าไปยินแบบดิบเอาแบบฟิลลิ่งแบบนึกเหมือนตอนเด็กๆเนาะบีบป๊อปป๊อปป๊อปแล้วก็กินอ่ะเออแต่ว่าถ้าสมมติกินแห้งแบบที่ว่ากินแห้งแล้วดิบอ่ะแล้วมันเป็นรสชาติอื่นๆอาจจะเข้มไปหรือเปล่าเนื้อจะเผ็ดไปหรือเปล่าต้องไปลองดูใส่ทีละน้อยก็ได้รสชาติมันอาจจะนัวก็ได้นะมันอยู่ที่เรากินเพราะว่ามาม่าเขาบอกไว้ว่าคือคุณภาพมันอยู่ในซองอยู่แล้วที่เหลือคุณนะทำ คุณสารุ่งบอกว่าดื่มน้ำตามเยอะๆไงถ้ากินดิบอ่ะเอ้ยทำไมเหมือนคุณโรเจอร์เลยต้องกินน้ำตามเยอะๆเดี๋ยวมันก็ไปพองในท้อง ก่อนจะกินมาม่าดิบแบบนั้นเหลือพื้นที่ในท้องเอาไว้อย่าเพิ่งกินอะไรเผื่อมันพองในท้องนะเมียนเดี๋ยวจะแน่นในอิ่มนะหายใจไม่ออกนะเอาจริงๆนะดีเจโบเดี๋ยวนี้กระเพาะเล็กลงแล้วกินอะไรก็ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรหัวใจเธอมันอยู่ในอกมันแน่นอกต้องยกออกไปทั่วไปที่อ่ะมันเรื่อยไปเปื่อยพาไปดิซามบัวตึงตึงตึงตึงโตโตโตโตโตโตโอ้ยทุบทุบทุบของพังของพังเออซามบัวซามบัวนั่นคืออะไรซามบัวนั่นคืออะไรมันคืออะไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังซามบัวนั่นคือวัตถุดิบวัตถุดิบละมั้งไม่ต้องนี่มั้งเพราะมันคือซามบัวกาเศษแห้งวั ัตถุดิบในนั้นกับวัตถุดิบเบเกอรี่พร้อมพันธุ์ให้คุณได้ค้นหากับการค้นพบมาแล้วกว่า50ปีจ้ามันนานขนาดนั้นเลยล่ะฮะมันนานขนาดนี้ไงถึงได้อวดกันมีถั่วและธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายนั้นหนาวัตถุดิบเบเกอรี่ก็มาอยากได้อะไรก็ไปหากันได้เลยเมนูข้าวหวานกรอบมาพร้อมครบกับดอกสามบัวหนาเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูไปเลยจ้าหาซื้อได้ที่ที่ไหนไม่ใช่ร้านขายยาก็แล้วกันเด้อไปร้านขายที่เกี่ยวกับอาหารตัวน้องจะไปร้านขายยาทำไมวะแต่ถ้าจะไปร้านขายยานี้ต้องไปพบกับฟราเนลนะสิเจอแน่นอนนั้นใครที่ปวดเมื่อยตัวแขนขาข้ออ่อนนั้นก็ใช้ฟรานิลเท่านั้นแล้วก็จะหายดีมันจะบรรเทาอาการปวดให้เลยปวดตรงไหนเอ๋ยก็ไปทานั้นแต่ก่อนจะทาต้องไปซื้อก่อนยังไงกันกับฟรานิลนั้นที่ร้านขายยา สรุปแล้วไปไหนไปร้านขายยาก่อนไปซื้อฟรานิลถ้ายังไม่มีเอาไปพกเอาไว้เวลาที่ปวดทาทุมันจะเอาการปวดด้วยตัวยาอะไรนะตัวยาอะไรที่อยู่นั้นเมทิลไซลิไซเลนเฉลยก่อนเลยกันเลยกันสุดยอดเก่งอะไรขนาดนี้ว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยผู้สนับสนุนวันนี้ยังฟังเราอยู่หรือเปล่าว่าจะกดเราไป3วันแล้วเนี่ยโฆษณาแบบนี้3วันแล้วเนี่ย3วันติดแล้ววันนี้มันหยุดหรือเปล่าพักกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาอีก1ชั่วโมงที่เหลือกับดีเจเบิร์กค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: จับสาวบัญชีม้าอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตุ๋นเงินเหยื่อร่วมแสนบาทตำรวจสอบสวนกลางหรือ CID เข้าจับกุมนางสาวสุวิมลอายุ37ปีผู้ต้องหาคดีร่วมกันช่อกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหลังมีผู้เสียหายเขาแจ้งความร้องทุกข์เมื่อปลายปี2568ถูกผู้ก่อเหตุอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานปปง.นำชื่อไปพัวพันคดีอาญาร้ายแรงก่อนหลอกว่าจะช่วยเหลือทางคดีจนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปให้กว่า 325,000 บาทจนมารู้ภายหลังว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเขาให้ด้านผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอ้างว่าถูกชักชวนนายจ้างให้ไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำมารองรับเงินจากการทำธุรกิจร้านค้าโดยเธอมีหน้าที่ในการกดเงินสดออกมาได้ค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาทเบื้องต้นถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บึงกุ่มเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวนายจ้างรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในขบวนการต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: พักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มชอเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกลมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากร Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

รักเธอ only you as last ค่ะว้าวมีคนบอกว่าดีเจครับวันนี้ไม่ค่อยมีสมาธิทำงานเลยเนี่ยทำไมอะคะก็นั่งดูดีเจเนี่ยวันนี้ดีเจบัวขายสวยปกติเนี่ยยังไงคะขายนะ

ารักดีค่ะเลือกเพลงนี้ต่อกับเพลงที่คุณเรเจอร์อยากฟังกับเพลงที่ชื่อว่าเพราะใจเป็นเพลงที่เขาเลือกเป็นประจำเลยนะคะอาจจะมีเพลงที่วนซ้ำไปซ้ำมาที่เบสที่นี่โบเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงเปิดเพลงเดิมอีกแล้วเปิดเพลงที่เคยเปิดไปแต่บางทีการที่มีเพลงที่เป็นประจำมีเพลงที่เหมือนประจำตัวประจำใจแล้วพอได้ฟังมันก็รู้สึกแบบมันชื่นใจเป็นเพลงที่คุณชอบเป็นเพลงโปรดได้แล้วก็เป็นความหมายที่ดีมากด้วยหลายครั้งเนี่ยที่เรามาอยู่ที่นี่เราก็จะพูดถึงเรื่องเพลงต่างๆนานาที่เราเลือกเปิดให้คุณได้ฟังกันนะคะผ่านทางการคัดเลือกโดยผู้ฟังจริงๆที่เบสนะดีเจโบก็เปิดตามคำขอเพราะว่าเขาอยากฟังอยากให้คุณอยากฟังเนี่ยมาขอเพลงกับโบได้นะเมื่อวานพูดสวยไปเยอะแล้วอะวันนี้จะพูดสวยอีกก็จะแบบเอ๊ะจะซ้ำหรือเปล่า

ใครที่มีความรักฟังเพลงนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ยนี่แหละเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันเรียกร้องว่าเป็นเพราะใจนี่แหละที่ทำให้เรายังมอบความรักให้แก่กันและกันอยู่ตรงนี้มันดีมากๆและเกิดว่าคนที่เขายังไม่มีคู่หรอกจะเป็นเพราะว่าอะไรนี่เนี่ยเข้าใจเหมือนกันใจที่อยากจะมีเป้าหมายในชีวิตใจที่อยากจะทำทุกสิ่งที่มันให้เกิดผลความตั้งใจที่ไม่ว่าเราจะมอบให้กับใครหลายๆคนนั่นเพราะว่าความตั้งใจในทุกครั้งและทุกหนอยู่ร่ำไปก่อนก็มาและในช่วงเวลานี้ก็เป็นเพราะใจเหมือนกันใจจากผู้สนับสนุนที่มอบให้เราไว้ที่นี่นะคะถ้าเกิดไม่มีใจมาให้เนี่ยคงไม่มาที่เบสที่นี่แน่นอนเลยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับในเบรกนี้ชั่วโมงนี้ขอบคุณไปถึงที่แรกค่ะLeonie โอเลี้ยงเมืองสีจันทร์นะครับสำหรับโครงการนี้สร้างออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกรู้เรื่องตัวครบทุกฟังก์ชันพร้อมกับบ้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5โดดเด่นด้วยคุณภาพปลอดภัยและความร่มรื่นวัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนอเรชันค่ะในเฟสนี้เฟสสุดท้ายติดสดอังกฤษบรรยากาศได้อยู่เป็นส่วนตัวฟังก์ชันดีมีห้องนอนด้านล่างได้ครัวไทยและโรงจอดรถรวมถึงห้องเก็บของขนาดใหญ่ภายในบ้านนะคะฟรีกับการจัดสวนสวยให้กับคุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยราคา 4.4 ล้านบาทเหลือเพียง 3.99 ล้านบาทเท่านั้นรับของแถมชุดใหญ่ฟรีค่าโอนและนี่คือเบอร์โทรศัพท์0834366643 0834366643 SILENEO

0: ไปกันต่อที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคหากคุณต้องการจัดงานอะไรก็ไปน่ะงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์หรือปาร์ตี้ก็ได้นะจัดไปเลยทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะขนาดย่อมขนาดกลางใหญ่หรือเล็กจัดการแบบเบ็ดเสร็จครบคันเลยน่ะประทับใจทุกคนแน่นอนจ้าเพราะฝีมือเขาล้วนแต่อาชีพนะบอกให้เลยมาพบกับความสำเร็จได้นะคะที่ไคส์ขอนแก่น0953719554มาลุ้นกันกับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนพาไปที่ใดก็ดีจ้าพาไปที่ลุ้นๆๆๆตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมที่มอบความครีมอยู่ในนี้นะเต็มไปด้วยเคราตินรังไหมและน้ำมันถอกทอนตะวันนะเขาใส่มาให้ครบแล้วล่าไม่ต้องไปตามหาเองให้เมื่อยเลยเขาจะช่วยทำให้เรานั้นผมสลวยสวยเหมือนทำสปามาเลยนะกลิ่นหอมใช้ง่ายด้วยนะสระผมปุ๊บเอาตัวนี้ไปหมักทิ้งไว้2ถึง5นาทีแล้วล้างออกก็สวยเลยโปรดสังเกตของแท้ต้องอย่างนี้เขาเขียนว่ากรีนไบโอกรีนไบโอกรีนไบโอนี่จำไว้นะท่องเอาไว้3รอบก่อนหาซื้อนะเพราะจะได้จำได้ว่าต้องซื้ออะไรนะกรีนไบโอคุณโรเจอร์เข้าใจไหมเวลาจะไปซื้อคุณต้องท่องก่อนกรีนไบโอกรีนไบโอกรีนไบโอเดินเข้าไปเวลาจะไปซื้อนะซื้ออะไรกรีนไบโอกรีนไบโอเขาจะรีบหยิบให้เลยเพราะเขาจะตกใจกลัวว่าต้องการอะไรเนี่ยต้องการกินกินไม่โอครับกินไม่โอเข้าใจไหมมันต้องแบบนั้นมันต้องดุเดือดมันต้องแบบท่องเข้าไปมันคุณจะจำแบรนด์ชื่อเขาไม่ได้นะเพราะว่าอะไรมันมีซองที่แบบเรียนแบบแล้วบางทีอาจจะเอ๊ะใช่ปะเนาะใช่ปะเนาะจะได้ท่องจำทีนี้ก็จำเลยกินไม่โอจำได้แน่นอนเขาบอกว่าผู้สนับสนุนต้องชอบแน่ๆเลยแบบนี้ชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ที่ละลุไปพักกันก่อนแป๊บนึงดีกว่านะทุกคนโดนแน่ๆเลยบทรอบนี้เนี่ย
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์@กรุ๊ปเซลโต้หรือ ที่โทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
7: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำ
9: คุณธรรม
10: เอาไปทำ

0: Development Group
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำเอง

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Best FM 89

รักเธอหัวทิ่มบ่อเลยอาการแบบความรักแบบมันหลงอ่ะหลงไปหมดเลยใครเคยมีความรักแล้วรู้สึกว่าตัวเองหัวทิ่มบ่อบ้างลักษณะว่าแบบโอ้มันเซมากเลยก็จินตนาการไปคือแบบรักมากแต่บางคนแบบรักแบบรักแบบอยู่เป็นแค่ขอบบ่อเลยยังไม่ทันได้หัวทิ่มบ่ออยู่แค่ขอบบ่อเลยลังเลว่าเรานี่จะแบบตกหลุมพรางเขาหรือเปล่าเลยยังแบบว่ากึ่มๆกึ่งๆอ่ะดูชั้นเชิงอยู่ชั้นเชิงหรือบางคนก็รักแบบข้ามบ่อไปเลยมองไม่เห็นบ่อเนี่ยรักอยู่แหละแต่ข้ามบ่อไปเลยไม่รู้ว่ามีบ่ออยู่ไหมหรือว่าแบบไม่สนใจบ่อหรือว่าเราเก่งกาจแล้วเราก็เลยไม่สนแต่ข้ามบ่อไปเลยเป็นการออกแบบในเรื่องของความรักที่มันเกิดขึ้นแบบหลากหลายเนาะรักแบบนั้นรักแบบนี้อะไรตอนนี้จะหาบ่อให้ทิ่มอยู่นะครับคุณธเนศบ่อบางคนยังต้องหาบ่อเลย คือพอเจอบ่อเลยเจอแต่อะไรอ่ะเจอแต่กำแพงเหนื่อยไม่อยากปีนครับผมอยากเจอบ่อจะได้ไม่ต้องปีนให้เหนื่อยเอาแค่แบบตกหลุมไปเฉยๆอะไรเงี้ยคุณแอสบอกว่าหัวทิ่มบ่อไม่เคยนะครับคูโบไม่เคยหัวทิ่มบ่อหรอกมันก็สนุกดีนะคุณเทนได้บอกผมลงคลองเลยวิถ้าแบบคลองนี่แปลว่ามันแบบอาณาจักรเลยนะคุณเทนแล้วแปลว่าอะไรแสดงว่ายังไม่เจอคนที่เป็นบ่อใช่ไหมเจอแต่คนมากมายหลากหลายเจอแบบเป็นคลองไปเลยคุณโรเจอร์บอกว่าพี่รังสีมี18บ่อเลยนะครับลักษณะเป็นลักษณะคนที่ขุดลุ้มบ่อเองด้วยขนาดไม่อยู่ยังแซวพี่เลยวันนี้พี่รังสีบอกจะโดดตอนกลางคืนแล้วความสนุกของเรามันจะสนุกหรือเปล่านะมันต้องสนุกอยู่แล้วหาบ่อให้เจอไม่เจอก็รอบ่อต่อไปเดินไปอาจจะเจอจะหลุมแทนอยากหัวทิ่มบ่อจังเลยหมายถึงความรักนะไม่ใช่อยากตกบ่อจริงๆนะคือบ่อมันอันตรายมากนะคุณเวลาเดินเหินที่ไหนเนี่ยระวังท่อปะเขาเรียกว่านะฝาท่อที่ปิดเอาไว้ตามถนนสาธารณะเนี่ยยังมั่นใจว่ามันจะแบบแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาพยายามเดินหลีกเดินเลี่ยงนะไม่มีใครอยากตกบ่อจริงๆนะถ้าภาคอีสานเขาบอกว่าเจอบ่อแปลว่าไม่เจอหรือเปล่าครับไม่เจอบ่อก็ถามว่าเจอไหมเป็นคำถามว่าเจอไหมคำว่าบ่อนี่คือคำถามบ่อเจอบ่อก็ได้จะคีย์ต่ำก็ได้จะคีย์สูงก็ได้เข้าใจดีแต่ถ้าเจอบ่อนี้จะเป็นลักษณะว่าเป็นแบบคนในเมืองคุยกันแต่ถ้าเจอบ่อนี่ออกจะนอกชานเมืองนิดหนึ่งนะระดับวอลลุ่มเสียงมันจะมีแบบนานสิกไม่เหมือนกันมีคนบอกว่าไม่ไหวน้ำสกปรกกลัวติดเชื้อนะครับถ้าเกิดว่าไปแบบเจอบ่อแบบนั้นเนี่ยแต่โบไม่เคยหัวทิ่มบ่อนะแต่โบเคยตกลงไปในบ่อเพราะว่าฝาท่อมันไม่โอเคโอ้ยคือตก2ครั้งในชีวิตตัวนี้ทุบลงไปเลยโชคดีที่แบบที่มีคนอยู่ข้างๆเขาได้ดึงขึ้นมาก็คือเดินไม่ดูหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่รู้ไอ้เราก็ตัวเล็กๆตอนนั้นก็เป็นเด็กแล้วขาตกลงไปในบ่อนะดีไม่ตกตู้เลยคือน่ากลัวมากถือว่ามันไม่ได้แบบจมดิ่งลงไปเพราะมันเป็นท่อที่มันมีพื้นอยู่แต่ว่าคือขาลงไปข้างนึงอีกข้างนึงไม่ได้ลงก็เป็นแผลอีกรอบนึงก็ตอนโตนะตกตุ๊บลงไปหายจุ๋มเลยอ่ะงงตัวเองมากเลยทำไมคือไม่ได้ดูไงคนไม่ดูเดินสโลกสักเล็กคนก็บอกว่าจะออกแนวโกะๆนิดนึงดีเจก็มีหนึ่งบ่อนะบ่ออะไรให้ FC หัวทิ่มไปรวมกัน
ช่คำพูดน่ารักจังเลยอ่ะ FC หัวทิ่มไปรวมกันเลยเหรอยอมหรือเปล่าล่ะเออหยอกกันนะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลักษณะว่าจินตนาการมาหัวทิ่มบ่อที่ Best Radio ที่นี่หรืออาจจะเป็นโบเนี่ยตกบ่อของคุณผู้ฟังทุกๆคนแทนก็ไม่รู้สงสัยหัวโบจะโนเยอะแน่นอนเลยเพราะว่ามันหลายบ่อเหลือเกินนะมาปิดท้ายกันชั่วโมงนี้ขึ้นมาจากบ่อกันก่อนแล้วขึ้นมาก่อนอย่าพึ่งหัวทิ่มบ่อนะมาหายใจหายคอก่อนนะฟังทางดีเสียงแหลมไปทำไมอันนี้เพราะว่ามีข่าวดีจะบอกคุณผู้ฟังกับสุภาลัยแกรนด์วิวนี่นะเป็นโครงการใหม่ล่าสุดเลยจ้าจะบอกให้กับแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนั่นไงเขาสร้างมาเพื่อเติมความฉายไลให้กับทุกคนต้องการความสุขอย่างแท้จริงนะไปที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์เลยนะทุกๆคนราคาก็อยู่ที่เริ่มต้น 3.29 ล้านนะทุกคนถึง15ล้านบาทกันไปเลยนั่นแปลว่าให้คุณได้เลือกหลายแบบอยากจะเลือกแบบไหนก็เลือกกันได้ตามใจกันทุกหนสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะทุกคนจำชื่อนี้เอาไว้แล้วก็ไปค้นใน Facebook สุภาลัยมี1เบอร์ที่จะให้คุณได้จดเอาให้ครบนะมีแค่4ตัวนะจะบอกให้จำง่ายๆไม่ต้องจดก็ได้เอ๊ะแต่จดก็ดีแม่นกว่าไง1720นั่นไงจำเอาไว้เลยว้าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยมากนะ

ถึงที่ธนากุล Development ที่นี่เขาเน้นเรื่องของการสร้างอาคารสูงตึกใหญ่มีทีมวิศวกรและสถาปนิกให้พร้อมนักวิเคราะห์ผลตอบแทนจากใจเอาไปเลยใครอยากทำอพาร์ตเมนต์หรือหอพักมีพื้นที่ดินแบบวางพักอันนั้นอย่าปล่อยให้มันร้างเอ๋ยมาจัดแจงให้เป็นอพาร์ตเมนต์หรือหอพักได้เลยมาที่ธนากุล Development Group นะครบเลยเขาช่วยคุณได้แน่นอนเฮ้ยความน่าเชื่อถือเขามีแบบครบล้นเพราะเขามีตัวตนให้คุณเช็คได้ครบทั้งหมดเลยกับผลงานก่อสร้างที่จริงก็ไปค้นหาเลยคำนี้นะธนากุล Development ไอ้ไปดูกันพร้อมเบอร์โทร0908965556อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะจดไม่ครบนะจะบอกให้0908965556นั่นไงจดไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้ามาบอกใหม่ก็แล้วกันปิดท้ายกับแอตติจูดคลินิกเป็นคลินิกที่เขาเน้นในเรื่องของการรังสรรค์ให้ใบหน้าของเราหน้ามันสวยครบครันเขายึดตามเบสไลน์นั้นในการรักษาสิวเลยนะทุกคนมีชื่อเสียงโด่งดังจากกรุงเทพและก็มาอยู่ที่ขอนแก่นแบบพิเศษจะบอกให้สาขาแรกในอีสานตรงนี้ไงอะตรงไหนทางออกของตลาดต้นตาลน่ะจะบอกให้ติดถนนมิตรภาพไปเลยเปิดทุกวันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปให้ครบก็ไปตรวจใบหน้าให้หมดจดให้เขาดูหนาถ้าเกิดเขาตรวจแล้วจะต้องกินยาเขาจะให้คุณเช็คเลือดก่อนนะเพื่อความปลอดภัยในราคา690 บาทแหมได้ครบเลยทุกยาหลายขนาดจะบอกให้ไม่ว่าจะเป็นยากินยาทาในคอสครบเลยปะไรติดอยู่ทางออกของตลาดต้นตาลย้ำกันอีกครั้งให้กับทุกๆคนเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะที่แฟนเพจ Facebook Attitude Clinic ขันกันค่ะว้าวWhat you gonna do with it? เป็นยังไงการพรีเซนต์โฆษณาที่ไม่เหมือนใครและคงจะมีที่นี่ที่เดียวและถ้าจะให้อ่านซ้ำใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมเพราะมันคือคอนเสิร์ตผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์คงจะไม่เกิดเราใช่ไหม

0: ดเวลาแล้วจ้าวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนของเราค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณภารการจากราชบุรีคุณแอสพนมวรรณจากกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณด้วยสำหรับคุณสิทธิศักดิ์ขอบคุณคุณสารุ่งจากกรุงเทพคุณพานุพงศ์คุณณรงค์โอ้ยแล้วก็อีกหลากหลายมากมายเลยจำชื่อไม่ได้คุณเวลด้วยนะคะคุณศักดิ์เศษอ่ะขอบคุณด้วยสำหรับคุณท่านแน่จากกรุงเทพมหานครบอกว่าแจ่มมากเลยครับเออเป็นกรที่แจ่มมากตอนนี้คุณโรเจอร์ถึงกับทึ่งดีเจโบไม่เก่งอยู่หลายอย่างแต่มีเก่งอยู่อย่างเดียวก็คือมั่วเก่ง ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณคลิปจากลพบุรีค่ะขอบคุณคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่พี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณตึงด้วยขอบคุณพี่วุฒิชัยจากนครนายกด้วยนะครับหมดเวลาแล้วค่ะเราวันนี้คือวันศุกร์เดี๋ยวคืนนี้เรากลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะยังเจอกันอีกหนึ่งรอบกับศุกร์อาสามาทำไมไปแล้วนะขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะอีก1วันเพิ่มเติมมันเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกเมื่อไหร่ก็อย่าไปตากฝนเล่นนะเข้าใจไหมเดี๋ยวมันจะไม่สบายไปละจ้าเจอกันคืนนี้3ทุ่มกับสุขอาสามาทำไมเจอกันบ๊ายบาย
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ร้านสังฆพันธ์ปรับตัวลดขนาดเทียนพรรษาเข้าสู่วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาบรรยากาศตามร้านค้าเครื่องสังฆพันธ์ที่ว่าการอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีพ่อค้าแม่ค้าต่างวางขายเทียนพรรษาหลอดไฟพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและชุดสังฆทานที่คัดของใหม่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเชื่อมั่นในการเลือกซื้อไปทำบุญเข้าพรรษาไฮไลท์ปีนี้ทางร้านได้จัดเตรียมเทียนพรรษาไว้รองรับทั้งเทียนพรรษาแกะสลักและเทียนแบบเรียบราคาประหยัดลงมาที่สำคัญทางร้านเตรียมต้นเทียนขนาดเล็กออกแบบมาเป็นพิเศษให้ผู้สูงอายุได้ยกถวายสะดวกสบายและเทียนเล็กให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลได้ถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นเทียนขนาดพอเหมาะใช้งานได้จริงในช่วงจำพรรษา3เดือนขณะที่กรมการศาสนาทำพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษานำไปถวายยังพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครและจัดกิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมเขียนคำปณิธานลงแผ่นใบโพติดบนต้นไม้แห่งความดีที่ชาวพุทธจะได้ร่วมกันตั้งมั่นตั้งใจรักษาศีลสวดมนต์ทำความดีและปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา3เดือนขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAISศ

0: ให้ฉันกำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน
6: ์ Base FM 89

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที
5: ่กรุ๊ปศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: เมนต์กรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำกันเอง

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: 1ซิงเกิลเพลงนี้นะครับงานจากพี่เสกโลโซนะ1ซิงเกิลที่มีชื่อว่าลาจากเธอนั่นเองนะครับผมเนาะก็อีก1เพลงเพราะๆนะครับผมนะมาก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับตอนนี้11นาฬิกากับอีก58นาทีนะครับบางอยากจะมาพูดถึงอีก1โครงการของเรนิโอเลยนะครับเพราะว่าเขามีหลากหลายโครงการหลากหลายทำเลเลยในเบรกนี้นะครับขอแนะนำเลยนะฮะกับเรนิโอพามอาร์พอร์ตมะลิวันนั่นเองนะฮะเป็นบ้านสังคมหรูเนาะมอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมเลยด้วยจำนวนยูนิตที่มีไม่มากครับอยู่อาศัยสบายไม่แออัดท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะครับฟังก์ชันบ้านมีมาให้ครบเลยนะฮะแล้วก็ยังได้รับการการันตีบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีฮะไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยนะและยังมีความใกล้ชิดธรรมชาติด้วยนะจ๊ะมีคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำนายร่มฟิตเนสติดอาหารบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานนะครับเดินทางสะดวกนะครับห่างจากถนนมะลิวันเพียง2นาทีโดยประมาณเท่านั้นเองแล้วก็ใกล้ทั้งมข.แล้วก็สนามบินเลยนะฮะพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยถึง5ระดับเลยราคานะครับเริ่ม 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทครับแล้วก็พิเศษเลยนะจองรับไปเลยส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทรับของทำชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นและฟรีค่าโอน0บาทด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะพิเศษมากๆเลย0834366643เนาะแล้วก็ LINE Official Prime Assign LENEO ฮะเธอมีเขาอยู่บอกให้รู้และรวมไปถึงนะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นน้องๆเด็ก69วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะกับการสมัครเดือนในเดือนนี้นะครับวันสุดท้ายน้องๆที่จบชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนี่ยถ้าสมัครภายในวันนี้นะครับรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทและสิทธิพิเศษรับร่มนะครับต้อนรับหน้าฝนนี้ด้วยนะครับโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยถ้ากลัวมาสมัครที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นไม่ทันเนี่ยสามารถโทรมาตอนนี้ได้เลยที่043นะครับ224111หรือ092นะฮะ537 4400น้องเงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะฮะถือว่าเป็นม.เอกชนนะฮะที่ติด1/5เนาะม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยรวมไม่ถึงครับวันนี้นะครับเปลี่ยนรถของคุณเนี่ยเป็นเงินทุนง่ายๆเลยนะฮะที่กรุงเสียโต๊ะคาฟอร์คัสครับผมเนาะเรียกได้ว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นนะฮะได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวนะฮะภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยฮะอย่าลืมครับต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้รถยังมีขับเหมือนเดิมด้วยนะครับเนาะสมัครเลยนะฮะ0432094400ครับสาขาขอนแก่นก็ตั้งอยู่ในลานจอดรถรถฝั่งตรงข้ามนะครับประตูน้ำขอนแก่นเลยแล้วก็เฟรชนะครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเรามีบ้านสวัสดิการนะครับผ่อนแค่เดือนละ900บาทเท่านั้นเองคุณก็สามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะครับ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นดอนบ่มกุดกว้างหนองหลุกนนตุ่นนะฮะบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านด้วยนะครับจัดเต็มแบบนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดนะคะภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนะฮะโทรได้ที่0804442555 Facebook IG แล้วก็ลายพิมพ์ @first.hafarbegin ฮะตอนนี้เที่ยงกับอีก2นาทีจ้ะเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาฮะ
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: พายุหิมะพัดถล่มนักท่องเที่ยวกว่า100ชีวิตติดอยู่บนถนนหิมะหนาแทบมิดหลังคารถในอาร์เจนตินากองกำลังตำรวจพื้นที่สูงและทีมกู้ภัยของอาร์เจนตินาเร่งให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกว่า100คนที่ติดอยู่บนถนนเส้นทางไปบาลคอนเดลปิซิสซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,550 เมตรในจังหวัดกาตามากาประเทศอาร์เจนตินาหลังเกิดพายุหิมะถล่มพื้นที่แถบเขาแอนดีสอย่างหนักจนอุณหภูมิติดลบทัศนวิสัยในการขับขี่เป็นศูนย์ซึ่งต้องใช้รถและเครื่องจักรขนาดใหญ่เคลียร์หิมะเพื่อช่วยนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในรถออกมาได้อย่างปลอดภัยมีเพียง2คนที่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นเกือบ50คนติดอยู่บนพื้นที่สูงในเมืองเมนโดซาแถบเทือกเขาแอนดีสหลังจากเผชิญพายุหิมะเช่นกันขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
4: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
5: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ธนาคุณ Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ 900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งบริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

บีนี่ครับเพลงนี้ซูเปอร์ลอลลี่นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลากหลายเพลงเลย Baby Monster กับ Hot Sauce ด้วยนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงจาก The Chainsmokers กับ Kim Petras ครับ Dolight นั่นเอง Tara กับ Travis Scott นะครับเวอร์ชันลิมิตกับเพลง Water หาเที่ยงกับอีก31นาทีนะฮะตอนนี้แดดแจ่มจ้ากันเลยทีเดียวนะสาทุกคนนะครับก็เรียกได้ว่าอากาศแจ่มใสมากๆเลยลาก็แน่นอนนะครับในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ที่หมอน้ำหวานคลินิกนะฮะเป็นอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆเลยและกว่า 20,000 ซีซีเนี่ยต้องยกให้หมอน้ำหวานคลินิกในการแก้ปัญหาใต้ตาเลยนะครับ Less Thailand Filler สัญชาติสวีเดนครับเนื้อเกลี่ยง่ายมีความเป็นธรรมชาติอยู่ได้นานนะ 8-12 เดือนเลยรวมไปถึง Chewy Derm ครับ Filler สัญชาติอเมริกาครับเนื้อนุ่มละมุนอยู่ทนอยู่นานอยู่ได้ถึง 12-18 เดือนเลยรับเติมใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกฟรีเข็มทุกๆเคสลดปัญหาการฉีดเส้นเลือดสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการครับป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำนะดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการผลิตภัณฑ์ของแท้ตรวจสอบได้ครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะครับเปิดกล่องต่อหน้าสแกนเช็คได้เมื่อทำหัตถการเสร็จเนี่ยนำกล่องกลับได้เลยคนไข้แม่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำเนี่ยของแท้แล้วก็เห็นผลแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกแล้วอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio ด้วยนะจ๊ะจะได้รับไปเลยมีโสคอเรียหน้าใสชมามูลค่าถึง 2,500 บาทครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ครับเสิร์ชเลยดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ไลน์@ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ฮะ

แล้ววันนี้นะครับทุกคนสังเกตนะฮะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเติมโตนะฮะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะฮะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนทำกำไรให้คุณได้นะครับการเลือกบริษัทรับเหมานะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับแล้วก็บริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้ฮะธนากรุณ Development Group นะครับเรานะฮะก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะฮะเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณได้อาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะ

การันตีนะครับเนาะเรียกได้ว่าด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะคุณสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะครับทุกโครงการเลยอย่างที่บอกกันไปว่าในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปครับมันเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะฮะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายนะฮะสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่ธนากรดีวาร์ดเมนต์กรุ๊ปครับแล้วก็โทรได้ที่เบอร์นี้เลย0908965556นะครับ0908965556อย่าลืมนะฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากรดีวาร์ดเมนต์กรุ๊ปเลยคีเบรกกันปั๊บจ้ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อฮะ Best FM

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยา

0: จะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
0: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
0: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: Best FM 89

ซูเปอร์พาวเวอร์นั่นเองนะครับงานจากมูลนิธิลองฮะทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับริบบินก้านะครับกับพีเพิลนั่นเองนะฮะลงไปถึงนะฮะอิลสลิกกับปามี่ครับกลัวเครื่องบินนั่นเองและหนึ่งเพลงแรกกับอากาเฮียสจากโดจาคัตฮะหลากหลายเพลงพร้อมในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันทุกคนแนะนำกับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามกันหน่อยดีกว่า Attitude Clinic นะครับเป็นคลินิกเสริมความงามที่เน้นการรักษาสิวเขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วนะครับก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละเรามีชื่อเสียงนี่เขตทางภาคเหนือและกรุงเทพนะนะครับมาใช้บริการกันได้นะครับที่นี่เขาเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับและมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันนะฮะไม่มีเลี้ยงไข้นะยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะครับหนอเอาละยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้านะครับเพื่อตรวจเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะครับส่วนในเคสที่ต้องทานยาสิวนะฮะทางคลินิกเนี่ยเขาก็มีการโคกับหลับตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนที่จะให้คนไข้ทานยาสิวนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะฮะรับราคาเนาะเริ่มต้นครั้งละ690บาทคุณจะได้ทั้งยากินแล้วก็ยาทาแถมฟรีไปในคอสเลยนะครับผมเนาะมาใช้บริการกันได้นะครับที่คลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะสามารถมาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมาได้เลยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นฮะ

0: ส่วนอีกหนึ่งโครงการใหม่ของสุภรายนะครับมากันได้เลยกับสุภรายการวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะฮะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะครับผมพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสนะฮะแล้วก็ส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะทุกคนเรียกได้ว่าอลังการมากๆเลยทีเดียวนะครับพร้อมกลิ่นอาร์ตสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยได้บรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงเลยนะครับและจองช่วงนี้นะครับรับไปเลยนะฮะรถยนต์ไฟฟ้าเจคูนะครับและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะฮะคุ้มค่าแบบนี้รีบมาเลยนะราคานี้คุณได้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะฮะอื้อเนาะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่สุภรายนะครับจังหวัดขอนแก่นที่ Facebook ครับแล้วก็เบอร์โทร1720นั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปฟังข่าวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: สีหสากเผยหลังสอบสวนเสร็จเตรียมนำร่างหลุนโซโล่กลับตามความประสงค์ของญาตินายสีหสากพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวที่ประเทศจอร์เจียทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาสาธารณรัฐตุรกีซึ่งมีเขตรับผิดชอบดูแลประเทศจอร์เจียได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาบิลิซีประเทศจอร์เจียแล้วเพื่อร่วมติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตจึงต้องรอผลสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากจอร์เจียและรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในพื้นที่อีกครั้งส่วนการนำร่างกลับมายังประเทศไทยนั้นหลังจากกระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นจะดำเนินการอย่างไรต้องยึดตามความประสงค์ของครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นสำคัญทั้งนี้นายเสียศักดิ์ขออย่าเพิ่งด่วนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการหากมีความคืบหน้าประการใดจะมีการแจ้งทางครอบครัวและญาติทราบเป็นอันดับแรกขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เบส FM 89.0

0: Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ไปมิชูโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
14: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
13: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกลมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: say I never unzip those beauty was inside my head but that's far from the truth
1: Double Teak นะครับทุกคนเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ที่ร้องโดยฟุกกี้นั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับงานเก่าจาก Foremost ครับรักได้รักไปแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งเพลงประเพาะจาก Mers Featuring กับ Backheart ครับขึ้นใจในวงเล็บ TAM Core นั่นเองแล้วก็ใจเจ้าเอ๋ยนะฮะออริจินเนี่ยเป็นของน้อง Maple Pixie ร้องไว้นะครับเป็นซีรีส์เรื่องสดสร้อยมาราเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์นะครับอ่ะผ่านไปหลากหลายพี่กันเลยทุกคน

0: แน่นอนนะครับในเบรกนี้นะฮะปางมีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนดูนี่นะครับเพราะว่าไทยวัสดุครับฉลอง16ปีจาก16ล้านบาทเลยนะฮะและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้นะครับไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกนะฮะโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2กันเลยทีเดียวเนาะสำหรับสมาชิกเดอะวันครับช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2เลยพิเศษสุดนะครับช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ลุ้นรับฟรีนะครับรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำทั้งนะครับมอเตอร์ไซค์และรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะนะครับช่วงนี้ยังมีโปรสุดพิเศษเลยนะครับไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปลดสูงสุด 60% กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีนะครับคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันกันเลยทีเดียวนะฮะสามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้านะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ thaiwasadu.com ครับหรือง่ายๆเลยโทรได้ที่เบอร์1308ครับ เรียกว่าแจกหนักนะครับจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะวันนี้ถึง27สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ไทยวัสดุทุกสาขาเลยและช่องทางออนไลน์ด้วยนะฮะอย่าลืมครับไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นครับคีฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปบีกกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับฟังที่นี่ Best Radio ครับตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: าหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093 319 3298ย้ำ093

0: ตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
5: Best FM 89
6: Best FM 89
5: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ะครับจากเจนี่นะครับผมเพลงนี้มีชื่อว่า Rise Then A Lover นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งซิงเกิล Red Race นั่นเองนะครับงานจาก Madison Beers นั่นเอง Rock Star จากภาพยนตร์เรื่อง Begin Again นะครับ Maroon 5 Adam ร้องไหวเนี่ยฮะแล้วก็ Someone Like You งานจากAdele นั่นเองนะครับผมเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นหลากหลายเพลงเพ้อเลยเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาฟังกันต่อครับแต่ตอนนี้14นาฬิกาตรงเลยนะฮะเราเตรียมตัวไปฟังข่าวกันแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับปังก็แน่นอนมีสิ่งดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับสถานที่จัดงานดีๆนะครับกับศูนย์ประชุมรัฐแสดงสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าตอบโจทย์การจัดงานเนาะทุกประเภทแล้วก็ทุกขนาดกันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นนะการจัดประชุมงานสัมมนาครับงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬาเนาะคัสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะฮะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่095เนาะ3719554นะครับมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนเราสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันที่คัสขอนแก่นฮะหลายใครกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มค่านะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้องเลือกสิ่งที่คุ้มค่าให้กับตัวเราเองเนาะด้วยการเลือกประกันรถนะครับประกันภัยรถที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ได้เลยประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยนะครับผ่อนสบายนะครับเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชำระเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าจะชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับเลือกได้เลยตามที่คุณสะดวกเลยนะฮะเรียกได้ว่าพิเศษแบบนี้มากันที่นี่ล่ะนะครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถ10หลักร้อยผ่อนสบายครับล้ามาได้เลยที่สาขาใกล้บ้านคุณหรือแอดไลน์ก็ได้แอดกรุงศรีออโต้นะครับหรือโทร0432094000สาขาขอนแก่นอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันก่อนครับบ่าย2โมงกับอีก2นาทีแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบรกนะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio ฮะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: รัฐบาลบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานพระองค์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และครม.ได้ร่วมการตักบาตรพระสงฆ์ด้วยขณะที่สมาชิกรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานครบ50วันและร่วมการถวายปาฏิหาริย์เช้าแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดา ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจ่าสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
12: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
13: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
14: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
15: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
16: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
17: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่ง

คานาดาไทยเทสเอาแนวดอกเอาเม็ดโบนักหน้าชิมาใหม่ในเน็ตโอ้หัดสั่งสกิชมาโอ้ส์ let's go let's go จะฮิลล์กันละปุ่มรับกันละ let's go 20 go จะไหนนี่ go new dance เราจะโชว์เพลง

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับ Lemonade นั่นเองนะครับงานจากสาวๆแอสปานั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ยังมี Tokyo Drift นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious นั่นเองนะฮะแล้วก็ I Wanna Go จาก Britney Spears ครับผมแล้วก็ยังมีหนึ่งเพลงใหม่ของเซนาโกเมสด้วยนะครับ Breaky G นะครับแล้วก็เบนนี่นะครับนะร่วมร้องด้วยกันนะฮะโอเคแล้วก็ยังมีหนึ่งเพลงด้วยนะครับกับ Brownie งานเก่านะครับที่มีชื่อว่ารัดวงจรนะฮะอ่ะมาตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันนะครับทุกคนสังเกตไหมว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะทุกคนจะคนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงนะครับแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักครับเติมโตนะฮะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่เรียกว่าอยากมีรายได้ประจำครับในวันที่เราเนาะหยุดทำงานนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยโดยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะฮะการเลือกบริษัทรับเหมาครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะฮะมีผลงานการก่อสร้างจริงครับบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้ครับกับธนากุล Development Group นะฮะเรานะครับก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรนะฮะสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองฮะการันตีเลยนะครับด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงครับทุกโครงการเลยนะอย่างที่บอกกันไปฮะว่าในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตส่วนกระแสอย่างชัดเจนแบบนี้เนี่ยก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณครับให้กลายเป็นรายได้นะครับเนาะที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นนะฮะติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยยังไม่หมดนะยังมีโปรโมชั่นดีๆอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับคลิกเลยรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ธนากุล Development Group นะครับหรือง่ายๆเลยโทรเบอร์นี้เลย090ครับ896นะครับ090นะครับ896 5556นะครับ090-896-5556นะอย่าลืมครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะก็ต้องธนากุล Development Group เลยนะจ๊ะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวตอนนี้เราไปบิดกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวบิดนะกลับมานะฮะฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio จ้า
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ธนาคุณ Development Group
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำยังไง
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
8: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
7: นางไหนอ่ะ
8: ก็นี่ไง
9: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
7: ้เชื่อได้แน่นะ
8: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
7: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
8: อ่ะเป็นไง
7: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลย

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โอตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiauto หรือโทร043-209-400กรุ๊ปซีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำเอง
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจ

0: ที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: หนึ่งเพลงจากราฟฟี่นันซี่ครับช็อกกะดึกนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งซิงเกิลนะครับงานจากพีทบูลแล้วเป็นเวอร์ชันลิมิตนะครับโฮเทลรูมเซอร์วิสนั่นเองนะฮะทุกคนอ่ะแล้วก็รวมไปถึงนะครับยังมีเพลงสนุกสนุกอีกนะครับเนาะนั่นก็คือหนึ่งซิงเกิลนะครับผมจากน้องเบนซ์ขวัญข้าวนั่นเองนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า Touch นั่นเองอ่ะเดี๋ยวปังมี1เพลงของทีน่าชีมาฝากกันอีกนะครับ Too Easy นั่นเองแต่ก่อนที่จะไปฟังกันมาแนะนำนะครับอีก1โครงการใหม่ของหมู่บ้านสุภรายครับสุภรายกันวิวสีจันแอร์พอร์ตนั่นเองเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันนะทุกคนแล้วก็รวมไปถึงนะฮะมีสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่เลยนะครับนะเรียกได้ว่าให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยได้บรรเลงด้วยความสุขกันได้ทินได้เลยนะครับแล้วก็จองช่วงนี้รับไปเลยนะครับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยมาที่โครงการได้เลยนะครับหรือว่าจะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าเข้าไปดูใน Facebook เนาะเซิร์ชเลยว่าสุภราจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้าโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้1เพลงจากทีน่าชีเราอยู่ครับ Too Easy จ้ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best FM 89
1: หนึ่งเพลงจังหวัดสนุกๆ นะครับจากทีน่าชีครับกับ Too Easy นั่นเองนะครับทุกคนก่อนจะฟังข่าวต้นชั่วโมงการตอนนี้บ่าย 2:59 นาทีคึมๆมาอีกแล้วนะครับเหมือนฝนจะตกเลยแต่ว่าเรามาพูดถึงอีกหนึ่งโครงการหมู่บ้านของเลนีโอกันหน่อยดีกว่าเขามีหลากหลายที่เลยนะครับในเบรกนี้ขอแนะนำฮะกับเลนีโอในเมืองสีจันทร์ครับมาได้เลยนะพบบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันนะฮะและยังประหยัดเงินในกระเป๋าคุณด้วยนะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาได้รับรางวัล นะครับในด้านการดีไซน์บ้านประหยัดพลังงานเบอร์5นะครับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยนะโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพครับวัสดุเลือกใช้เกรดพรีเมียมนะฮะรองรับตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยนะฮะโปรโมชั่นพิเศษครับเฟสสุดท้ายติดส่วนอังกฤษสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยบรรยากาศน่าอยู่นะครับก็ฟังก์ชันดีด้วยเนี่ยมีทั้งห้องนอนล่างนะครับชั้นล่างนะครับเนาะครัวไทยโรงจอดรถครับห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่เลยและฟรีจัดสวนสวยให้คุณเลยนะครับผมเนาะทำเลก็โอ้ดีมากเลยฮะ5นาทีเดียวประมาณก็ถึงสีจันทร์นะครับ39และถนนสีจันทร์39เนาะใกล้ทั้งแมคโครโลตัสและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นครับปกติ 4.4 ล้านบาทนะตอนนี้ลดเหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะครับรับของถามจุดใหญ่และฟรีค่าโอน0บาทพิเศษ3ครอบครัวเท่านั้นนะจ๊ะมาอยากพัดดีลดีๆแบบนี้โทรเลย0834366643หรือแอดไลน์นะครับพิมพ์แอดไลน์ LENEO ได้เลยจ้าฝากกันด้วยนะฮะสำหรับเรนิโอเรื่องเมืองสีจันฮะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังข่าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกนะจ้า
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: สาวบัญชีม้าอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตุนเงินเหยื่อร่วมแสนบาทตำรวจสอบสวนกลางหรือ CID เข้าจับกุมนางสาวสุวิมลอายุ37ปีผู้ต้องหาคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหลังมีผู้เสียหายเขาแจ้งความร้องทุกข์เมื่อปลายปี2568ถูกผู้ก่อเหตุอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานปปง.นำชื่อไปพัวพันคดีอาญาร้ายแรงก่อนหลอกว่าจะช่วยเหลือทางคดีจนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปให้กว่า 325,000 บาทจนมารู้ภายหลังว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเขาให้ด้านผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอ้างว่าถูกชักชวนนายจ้างให้ไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำมารองรับเงินจากการทำธุรกิจร้านค้าโดยเธอมีหน้าที่ในการกดเงินสดออกมาได้ค่าตอบแทนครั้งละ 5,000 บาทเบื้องต้นถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บึงกุ่มเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลติดตามจับกุมตัวนายจ้างรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในขบวนการต่อไปขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
1: Best FM 89.0

0: Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: โฮลิก้าโกลมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
6: ดียังไงหรอ
5: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
9: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
8: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
10: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
11: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
12: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
11: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
12: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอล
6: ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอเนโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอเนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอเนโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,900

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio

0: Young Dam and Brooke นั่นเองนะครับงานจาก Khalis ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ Lowly จาก Akon นะฮะแล้วก็ Without Me นะครับงานจาก Halsey นะครับแล้วก็ Adela กับ Ant in LA นั่นเองนะฮะอ่ะผ่านไปหลากหลายเพลงเลยตอนนี้บ่าย 3:29 นาทีนะครับผมวันนี้นะครับสำหรับน้องๆเด็ก69นะครับแน่นอนนะครับม.ศรีปทุมขอนแก่นจากทุนการศึกษาเดือนสุดท้ายเปิดรับสมัครแบบว่าสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6นะฮะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครเดือนสุดท้ายแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายเราด้วยนะครับมาได้เลยนะฮะลงทะเบียนเรียนภายในวันนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทนะฮะแล้วก็พิเศษนะครับแจกร่มต้อนรับหน้าฝนให้กับน้องๆด้วยนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยโทรสอบถามแล้วก็สมัครได้เลยที่0435224111เนาะแล้วก็0925374400นะจ๊ะส่วนเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะฮะถือว่าเป็นม.เอกชนนะจ๊ะที่ติด1ใน5ม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะนะฮะแล้วก็สำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นนะครับวันนี้นะฮะเขาก็มาเปิดสาขาแรกนะครับที่ภาคอีสานกันแล้วนะจ๊ะแน่นอนนะครับหนอก็ที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับผมนะเป็นคลินิกรักษาสิวครับที่ได้รับความนิยมนะครับและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะแล้ววันนี้ครับทุกคนสาฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นนะฮะมาใช้บริการกันได้ครับเรียกได้ว่าเขาอ่ะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะครับและยึดการรักษาตามเบสไลน์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนะครับไม่มีเลี้ยงไข้นะมั่นใจได้เลยนะครับและที่คลินิกเขาก็มีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะฮะส่วนนิคิสที่เรียกว่าต้องทานยาสิวควบคู่ไปด้วยเนาะทางคลินิกก็มีการโคกับหลับตรวจเลือดครับเพื่อเช็คค่าตับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับผมนะฝากกันไว้ด้วยนะครับอยากจะเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวก่อนกับคุณหมอได้ฟรีๆก็ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลเลยครับติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะก็มากันได้เลยนะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะฮะเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นจ้ะโอเคบ่าย 3:32 นาทีฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio ฮะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: นไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำเอง
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: นนไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำมันเอง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโอ้สุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับเมื่อไม่มีเธอในวงเล็บนะครับในวันที่ฟ้าสีเทาเนี่ยครับงานจากพี่บีมจะรู้วันนั่นเองพร้อมมากๆเลยแค่ได้คิดถึงนะครับงานจากพี่ยารินดาฮะชินนะครับออริจินเป็นของวงมาลีเนาะเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ที่เอามาเปิดให้ได้ฟังก็เป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ by HomeCutมิวสิกนั่นเองนะครับนะแล้วก็หัวใจไม่อยู่กับตัวออริจินเป็นของมาเรียมบีฟายนะครับแต่เลือกเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เช่นเดียวกันมาเปิดให้ได้ฟังกันละหนึ่งเพลงจากพี่มาชาวัฒนาพานิชครับสายน้ำไม่หลายกับนั่นเองนะฮะ
3: ทุกคืนหลับยังไม่ลง
2: อ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปฟังข่าวกันนะครับแล้วก็หลังข่าวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อกับน้องปุ๋ยโกสดสวยนะครับส่วนปังมาเจอกันใหม่นะครับวันจันทร์นะครับ11โมงเช้าโดยประมาณเช่นเคยถึง16นาฬิกาแบบนี้ล่ะนะฮะสวัสดีจ้า
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
4: สังฆพันธ์ปรับตัวลดขนาดเทียนพรรษาเข้าสู่วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาบรรยากาศตามร้านค้าเครื่องสังฆพันธ์ที่ว่าการอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีพ่อค้าแม่ค้าต่างวางขายเทียนพรรษาหลอดไฟพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและชุดสังฆทานที่คัดของใหม่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเชื่อมั่นในการเลือกซื้อไปทำบุญเข้าพรรษาไฮไลท์ปีนี้ทางร้านได้จัดเตรียมเทียนพรรษาไว้รองรับทั้งเทียนพรรษาแกะสลักและเทียนแบบเรียบราคาประหยัดลงมาที่สำคัญทางร้านเตรียมต้นเทียนขนาดเล็กออกแบบมาเป็นพิเศษให้ผู้สูงอายุได้ยกถวายสะดวกสบายและเทียนเล็กให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลได้ถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นเทียนขนาดพอเหมาะใช้งานได้จริงในช่วงจำพรรษา3เดือนขณะที่กรมการศาสนาทำพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษานำไปถวายยังพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครและจัดกิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมเขียนคำปณิธานลงแผ่นใบโพติดบนต้นไม้แห่งความดีที่ชาวพุทธจะได้ร่วมกันตั้งมั่นตั้งใจรักษาศีลสวดมนต์ทำความดีและปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา3เดือนขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
5: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
6: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้ง บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณ
0: เราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: Welcome toคุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
4: Base FM 89 Base FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปเพราะคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรม
7: เอาไปทำกันเอง

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ดร.น้ำหวานคลินิก
11: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
12: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
13: ถูกเสมอ
12: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
15: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
16: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
14: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsriautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
17: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการส บายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ฒนากุล Development Group
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ึ่งซิงเกิลจึงมาตัวนะคะเสิร์ฟกันนะสำหรับสุกเดย์นะคะสุกสิ้นเดือนด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังชาวเบสนะจ๊ะต้อนรับเข้าสู่เบสเนาะในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยรับช่วงต่อจากดีเจปังคุงค่ะหนึ่งซิงเกิลใหม่จะนุ่มมาตัวชื่อเพลงว่า Alone นะหนึ่งซิงเกิลนี้น้องไมล์อากาเซ่นะคะเริ่มการเมาส์กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีซิงเกิลใหม่พี่มาร์คตัวนะเราก็รอก็มาแล้วเรียบร้อยนะคะกับคุณยูรีเควสด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีวันศุกร์เดย์วันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างนี่ตอนนี้บรรยากาศในตัวเมืองเมื่อสักครู่นี้น่าจะมีฝนโปรยปรายเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยก็แต่บรรยากาศถามว่ายังคงน่าเชื่อถือไหมก็บ่นะจ๊ะอาจจะมีเขาเรียกว่าชุดใหญ่เนาะในคืนนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นกัน

ชั่วโมงนี้ส่งเพลงกันต่อนะคะก็สำหรับท่านใดที่หมุนคลื่นมาเจอกันอยากจะได้เพลงรอบๆฟังนะคะบอกว่ารีเควสเองเลยอีเจเปิดเพลงไม่หมวนเลยอันไหนขอเองสิทักทายเข้ามาได้เลยนะคะที่อินบ็อกซ์เนาะเบส89แล้วก็เช่นเคยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้อยู่ร่วมเดินทางกันไปนะสำหรับแอนติจูดคลินิกขอนแก่นสมมติว่าคุณผู้ฟังนะคะรู้สึกการบริการตามคลินิกที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเซอร์วิสไม่ค่อยดีแนะนำว่าเปลี่ยนมาใช้บริการที่เราดีที่สุดเน้นเลยในเรื่องความสบายใจได้กลับไปแน่นอนค่ะต้องบอกว่าเรามีการออกแบบรวมถึงวางแผนทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเรานั่นคือเรื่องความสบายใจเป็นประสบการณ์ดีๆนะคะที่เราตั้งใจมอบให้เพราะว่าลูกค้าทุกท่าน

ที่เราตั้งใจมอบให้เพราะว่าลูกค้าทุกท่านนะคะสมควรจะได้รับสิ่งดีๆมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทามคือความสบายใจได้กลับไปแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะเรามีบริการมากมายแต่จะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้ใครที่ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องสิวนะคะลองปรึกษาพูดคุยกันนะสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นแล้วก็ยังมีบริการด้านอื่นๆด้วยลองคลิกเข้าไปดูที่ Facebook ได้เลยนะคะเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นแล้วก็การบริการจากเราFacebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยค่ะ

ะคะจากปาล์มมี่เนาะกับเพลงที่มีชื่อว่าหลุมอากาศนะคะส่งได้ฟังในช่วงนี้16:49ช่วงนี้นะคะท่านใดกำลังใช้เวลาเนาะในช่วงว่างๆตระเวนดูบ้านนะคะมีแพลนจะซื้อบ้านเนาะจะมีบ้านสักหลังนึงก็ต้องเลือกกันนะเพราะว่าอยู่ไปทั้งชีวิตส่งต่อเป็นมรดกถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกันไปดังนั้นเนี่ยนะคะบ้านที่ใช่ฟังก์ชันก็ต้องครบสวยโดนใจค่ะสังคมที่ดีต้องมีความเป็นส่วนตัวเดินทางสะดวกด้วยที่สำคัญต้องเดินทางเข้าออกสะดวกเนาะแล้วก็ในเรื่องของราคาราคาต้องมีความน่ารักกับเรานะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแนะนำ1โครงการไม่ผิดหวังแน่นอนกับด้านของเลอร์นิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะวันนี้ขอเน้นไปที่ทำเลใจกลางเมืองนะเพราะว่าทำเลตรงนี้ให้คุณได้เดินทางสะดวกสบายเพราะว่าใกล้ตลาดจอมพลศูนย์ราชการเดินทางเพียงแค่2นาทีนะคะถึงบึงทุ่งสร้างทางเซ็นทรัลแคมปัส10นาทีโครงการนี้ทำให้คุณนั้นไม่ต้องเสียเวลาในการเปรียบเทียบเพราะว่าโครงการทุกหลังนะคะเราให้ความเป็นพรีเมียมส่วนตัวที่สำคัญโครงการยังได้รางวัลการออกแบบบ้านเปรียบพลังงานเบอร์5ด้วยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพิเศษสุดในช่วงนี้นะคะเรามีการเปิดจองบ้านหรูทำเลโซนหน้าสวนใกล้กลันนะคะกับคลับเฮ้าส์หรูสไตล์รีสอร์ทนะให้ฟิลสเตย์เคชั่นนะคะในทุกวันที่กลับบ้านด้วยมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทช่วงนี้ก็จะมีของแถมนะของแถมวันโอนนะคะแล้วก็มีส่วนลดสูงสุด 400,000 บาทให้ด้วยที่ไม่อยากจะพลาดเดี๋ยวนี้นะคะโทรไปได้เลยที่065-685-1555และก็รวมไปถึง LINE Official ด้วยนะคะพิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO ค่ะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะต่อเนื่องการสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกค่ะวันนี้เรามีบริการตัว Venus Viva MD ตอบโจทย์สุดในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะคะได้ครอบคลุมนะทุกสภาพผิวพรรณใครที่มีรูขุมขนกว้างหลุมสิวริ้วรอยเครื่องมือตัวนี้จะช่วยในการรักษาเรื่องราวเหล่านี้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะสร้างเซลล์ผิวใหม่เนาะให้ผิวของเรานั้นดูเด็กลงใครก็อยากจะบอกว่านะผิวดูเด็กๆนะคะแต่งน่องแต่งหน้าติดมากขึ้นกล้าที่จะเผยผิวหน้าสดกันมากขึ้นนะคะดังนั้นวันนี้ใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในเรื่องของผิวบนใบหน้าของเราแนะนำบริการตัวนี้ Venus Viva MD ช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะหญิงทุกหมดทั่วหน้าปกตินี่ 8,500 วันนี้ลดเหลือเพียง 4,900 จัดเลยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือมีมาตรฐานอย.อเมริกาการันตีด้วยไม่ได้มีแค่ในเรื่องของ Venus Viva MD ยังคงมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบนะคะลองคลิกเข้าไปที่ Facebook เนาะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: ิงเกิลค่ะอยากอินเพลงรักนะอยากจะกลับมาอินเพลงรักอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้คือมันไม่มีเขาเรียกว่าแพชชั่นมันไม่มีใครที่ทำให้เรารู้สึกว่าการฟังเพลงรักเนี่ยมันมีความหมายถูกต้องปะล่ะโอ้ยวิถีคนโสดอยากจะเจอใครสักคนนึงที่แบบว่าเพลงนี้ก็ใช่เธอเพลงนี้ก็ใช่เธอว่าไง
1: เบื่อจะฟังเพลงรัก
0: ในชั่วโมงนี้ขอบคุณปิดท้ายนะคะธนากร Development Group จะบอกว่าเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์เป็นหนึ่งธุรกิจที่มาแรงนะคะในจังหวัดขอนแก่นของเราเพราะว่าตอนนี้หลายคนเขาซื้อที่ดินเก็บไว้และทีเนี้ยถึงเวลามันจะยังไงดีจะทำต่อยอดยังไงถูกต้องไหมการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งธุรกิจที่มาแรงเพราะว่าตอนนี้ดูประชากรสิเธอที่เข้ามาในจังหวัดขอนแก่นของเรานี่มันหลายคืออย่างนี้นะคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวมีทั้งมาเรียนมีทั้งมาทำงานถูกต้องปะล่ะสมมติว่าคุณผู้ฟังมีที่ดินว่างเปล่าในทำเลที่มันใช่การสร้างหอพักนี่ก็เป็นอะไรที่เลิศเลยละงานนี้เขาบอกว่าที่เราแนะนำธนากร Development Group นะคะเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงที่สำคัญคือมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนด้วยวิเคราะห์ผลตอบแทนอะไรเพราะว่าบางทีเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราสร้างไปจำนวนเงินเท่านี้เขาก็จะช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งทำกำไรได้เลยดังนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้ใครที่มีแพลนจะสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์หรือว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆตึกรามบ้านช่องอาคารพาณิชย์นะคะก็สามารถที่จะพูดคุยนะกับทางด้านของธนากร Development Group ได้เลยทีมงานเราเป็นมาตรฐานดูแลโดยทีมวิศวกรสถาปนิกที่มีความเป็นมืออาชีพวันนี้ปรึกษาพูดคุยมีบริการประเมินหน้างานฟรีพร้อมกับโปรโมชั่นเพียบที่0908965556ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เท่านั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
3: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
0: พายุหิมะพัดถล่มนักท่องเที่ยวกว่า100ชีวิตติดอยู่บนถนนหิมะหนาแทบมิดหลังคารถในอาร์เจนตินากองกำลังตำรวจพื้นที่สูงและทีมกู้ภัยของอาร์เจนตินาเร่งให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกว่า100คนที่ติดอยู่บนถนนเส้นทางไปบาลคอนเดลปิซิสซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 4,550 เมตรในจังหวัดกาตามากาประเทศอาร์เจนตินาหลังเกิดพายุหิมะถล่มพื้นที่แถบเขาแอนดีสอย่างหนักจนอุณหภูมิติดลบทัศนวิสัยในการขับขี่เป็นศูนย์ซึ่งต้องใช้รถและเครื่องจักรขนาดใหญ่เคลียร์หิมะเพื่อช่วยนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในรถออกมาได้อย่างปลอดภัยมีเพียง2คนที่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นเกือบ50คนติดอยู่บนพื้นที่สูงในเมืองเมนโดซาแถบเพื่องเขาแอนติสหลังจากเผชิญพายุหิมะเช่นกันขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
3: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
4: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
5: าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาขาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังขาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
13: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
14: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
13: นางไหนอ่ะ
14: ก็นี่ไง
15: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
13: ้เชื่อได้แน่นะ
14: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
13: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
14: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
15: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
14: อ่ะเป็นไง
13: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
16: เลิศ
17: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
18: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์และร่างผิวพรรณ
19: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวาน
20: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
21: ถูกเสมอ
20: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
21: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
22: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเง
21: ื่อนไขก
1: ่อนตัดสินใจทำประกันหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
23: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
1: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
23: ฟังอีกครั้งนะคะ900
24: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อเอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

0: Best FM 89 Play Plus Feel Good
1: หนึ่งซิงเกิลจากวงเฮิร์สในชื่อเพลงว่าทีละน้อยนะจ๊ะก็ค่อยๆรักค่อยๆเติมเต็มกันไปเนาะดีกว่าโปรโมชั่นแล้วก็หมดแล้วหมดเลยหายแล้วหายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่โอเคค่อยๆเติมเต็มไปแล้วก็รักไปจนแก่จนเฒ่าเนาะดูแลซึ่งกันและกัน
2: จะปิดซ่อนใจตัวเองจากความสุขจากวันที่ทุกฤดูของฉันคือความหนาว
1: ค่ะสำหรับบรรยากาศเลิกงานสุขเดย์สุขสิ้นเดือนด้วยนะคะอุ้ยไม่ต้องสืบเลยนะว่าคนฟังของเราเนี่ยจะกลับบ้านหรือว่าจะไปนั่งชิลไปทานข้าวปาร์ตี้หมูกระทะจิ้มจงจิ้มจุ่มอากาศมันฟินเนาะแม่เนาะมีแก้ควยมีฟองกลับแกล้มนิดนึงก็คือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะจ๊ะยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคะสำหรับบรรยากาศเลิกงานตรงนี้ด้วย

ในชั่วโมงนี้ส่งเพลงกันต่อนะคะขอบคุณด้วยนะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกใครที่มีปัญหาในเรื่องใต้ตาอยากจะเติมเต็มฟิลเลอร์นะคะเรียนเชิญได้เลยถือว่าเป็นบริการอันดับหนึ่งเลยนะคะที่คนไข้เนี่ยมาใช้บริการที่เราเยอะที่สุดคุณหมอจะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนนะคะใต้ตาไม่เป็นลำเก็บถุงใต้ตาด้วยดังนั้นใครที่ช่วงนี้ส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าใต้ตาเป็นร่องลึกนะคะทำให้ใบหน้าองค์รวมนั้นดูโทรมจุดนี้นะเข้ามาพูดคุยคอนซัลต์กันได้คุณหมอจะมีการออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยทีเดียวเมื่อเติมเต็มใต้ตาไปแล้วใบหน้าก็จะกลับมาบริ้งกลับมาไบท์เหมือนคนนอนเต็มดูไม่โทรมดูเหมือนคนไม่อดนอนนะจ๊ะงานนี้นะจุดเล็กๆตรงนี้แหละจุดปราบเซียนเลยก็ว่าได้บางคนบอกว่าก็นอนเต็มนะแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนอนไม่นอนพักผ่อนนู่นนี่นั่นแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเป็นในเรื่องของอายุด้วยนะคะกระดูกใบหน้ามีการทรุดตัวเทาและกะยากจังสีหล่าเทาและก็เป็นจังสีหล่าแนวมันสิเสียเงินน่ะจะไม่เป๊ะก็ไม่ได้เนาะออกสื่อไปแล้วว่าหน้าตาบนโซเชียลเนี่ยโอ้ยมันเป๊ะมันเลิศที่อย่างนี้จะมาให้เขาแบบเจอตัวจริงแล้วแบบโอ้ยไม่ตรงปกเลยนู่นนี่นั่นมันไม่ได้ก่อนจะไปเล่นคอนเทนต์ว่าฉันหน้าเหมือนใครเนี่ยต้องทำหน้าตัวเองให้เหมือนในรูปในโซเชียลให้ได้ก่อนดังนั้นวันนี้นะคะเริ่มต้นในการดูแลตัวเองกันนะถ้าสมมติว่าคุณส่องกระจกแล้วมีปัญหาในเรื่องใต้ตาจริงๆเนี่ยแนะนำนะคะต้องหมอน้ำหวานคลินิกเท่านั้นลองเข้าไปดูรีวิวรวมถึงโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ทาง Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN พิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
2: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: กับเมนกรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำเอง

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรม
8: เอาไปทำเอง

เมนต์หยอกๆนะคะเพอร์เซสเนาะแอดเมนแอปอะไรแต่ว่าในใจนี่คือคิดจริงนะจ๊ะมีหยอดมีนู่นมีนี่นะก็นี่แหละนะสไตล์โลกโซเชียลเจอกันง่ายเห็นกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าไปกดลงกดไลค์กดดูสตอรี่กดหัวใจนิดนึงก็บางทีก็นำมาซึ่งความผูกพันสัมพันธภาพคุยแชทกัน DM กันก็เริ่มมีสถานะมากขึ้นเป็นคนคุยเป็นนู่นเป็นนี่โอ้สถานะเยอะนะตอนนี้บนโลกใบนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเป็นในเรื่องของแฟนเนาะสถานะมันเยอะเกินจนบางทีเราก็งงsituationship อย่างเงี้ยก็มีนะบางทีโลกโซเชียลมันคุยเนาะคนคุยทำได้ทุกอย่างเหมือนแฟนแต่ถามว่าเป็นแฟนกันไหมไม่เอาคือมันหลายแถแนวสถานะหนิถ้าเป็นยุคพ่อแม่เราก็จะมีแค่เพื่อนแฟนผัวเมียสำนันตัวชู ไม่จัดว่าเป็น situationship นะจ๊ะชูคือชูเนาะสำหรับในชั่วโมงนี้พักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวช่วงนี้ใครที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์รถนะคะก็แนะนำให้คุณไปที่คาร์ฟอร์แคชเนาะเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนช่วงนี้คุณก็จะได้วงเงินเต็ม 100% ด้วยนะคะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป GoBuy กรุงศรีออโต้แล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนใครที่ต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้นะคะแล้วก็รถก็ยังมีขับนะคะมีเงินไปต่อยอดเนาะเพราะว่าบางคน

ถคุณช่วยได้นะคะแล้วก็รถก็ยังมีขับนะคะมีเงินไปต่อยอดเนาะเพราะว่าบางคนนะช่วงนี้ธุรกิจมันไม่ค่อยจะดีมันต้องการเงินในการหมุนเวียนนะคะหันซ้ายหันขวาก็ไม่อยากจะไปยืมเพื่อนยืมฝูงนะว่ากันตามตรงนะคะเจ็บที่เราเบาที่สุดดังนั้นนะคะในเมื่อมันมีภาระขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีหลายช่องทางนะที่จะทำให้คนได้มาซึ่งในเรื่องของเงินนะคะรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์รถเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งเนาะที่สามารถจะทำได้ภายใต้สถาบันการเงินนะคะที่กฎหมายกำหนดไม่แนะนำในการไปกู้หนี้นอกระบบจังสันคือบ่โอเคสิถึกตีหัวเด้อจ้าชีวิตไม่ปลอดภัยเนาะหนี้นอกระบบเนาะสนใจอยากจะสมัครสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชเนี่ยโทรไปได้เลยที่เบอร์นี้2432094400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะย้ำรอบที่ลานนะจ๊ะว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระเคลื่อนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะ

สำหรับหนึ่งซิงเกิลใหม่นะคะจากวงมีนชื่อเพลงว่าเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมเพลงนี้ได้พี่หนึ่ง ETC นะคะมาร่วมฟีดด้วยหลายคนก็มีโมเมนต์ช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่ได้ทำร่วมกันเนาะวันนี้ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปก็ไม่แน่ใจนะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเผลอคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าบางทีอาจจะเดินผ่านร้านอาหารที่เคยทานด้วยกันผ่านสถานที่ผ่านบอกว่าดูทีวีไปเจอรายการที่บอกว่าอุ๊ยเคยนอนดูด้วยกันเพลงที่เราชอบฟังกันบนรถเนี่ยมีโมเมนต์เหล่านี้เด้งขึ้นมาไม่แน่ใจนะว่าคนคนนั้นเนี่ยจะนึกถึงเราบ้างหรือเปล่าในชั่วโมงนี้นะคะขออนุญาตพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวกับคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่

ชั่วโมงนี้ขออนุญาตเริ่มต้นกันสำหรับแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมองป้ายไกลๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าหรือว่าบางทีอ่านฉลากยาต้องมีการยืดแขนจนสุดเนี่ยปัญหาในเรื่องของสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะคะแต่ว่ามันคือเรื่องของคุณภาพชีวิตเลยนะเพราะว่าถ้าคุณมองไม่ชัดเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยง่ายเนาะปวดตาทำงานก็ไม่สบายจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ตัดแว่นเป็นกิจจลักษณะโดยผู้เชี่ยวชาญไปเลยไม่ใช่แว่นที่เราจะไปลองสวมตามตลาดแว่นสำเร็จรูปแบบนั้นไม่เอาค่ะเพราะว่าคุณเองจำเป็นจะต้องรู้นะคะว่าค่าสายตาของคุณเนี่ยซ้ายขวาเป็นยังไงบ้างวันนี้เรียนเชิญได้เลยค่ะร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ทีนี้เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนนะคะมีการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรเพื่อให้คุณได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นค่ะต้องบอกว่าที่นี่มีครบนะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงมีแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกระดาษสายตารวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆนะคะที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นด้วยต้องบอกว่าพิเศษสุดนะคะเดือนนี้ร้านแว่นยูนิคขอท้ายคุณมาพิสูจน์ความชัดกับแคมเปญที่มีชื่อว่าเช็คตาทาอัปเกรดค่ะเพียงแค่คุณนัดหมายในการตรวจสายตาที่ร้านมีสิทธิ์ลุ้นรับนะคะรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าหรือว่าจะเป็นชุดทำความสะอาดแว่นตาให้คุณได้แว่นสเปกเทพนะคะในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมค่ะดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหาในการดำรงชีวิตแวะมาสัมผัสความคมชัดใหม่ได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์พิกัดถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง 4J มอค่ะสามารถจะนัดหมายในการตรวจสายตาหรือว่าจะจองคิวร่วมกิจกรรมนะคะเช็คตาทาอัปเกรดกับเราที่0942398699ค่ะหรืออยากจะดูในเรื่องของรายละเอียดคลิกเข้าไปทาง Facebook ได้เลยพิมพ์แว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์เพราะว่าดวงตาคุณมี

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Management Group หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์@ LENO

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่
6: อ
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

President ค่ะ Bruno Mars นะคะ Versace on the floor ส่งได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะชิลๆเนาะสำหรับบรรยากาศเลิกงานรถติดๆเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็คงจะใช้เวลาในช่วงนี้นะคะเดินทางไปทานข้าวทานปลาเนาะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัวเดินทางปลอดภัยค่ะถึงจุดมุ่งหมายอย่างปลอดภัยมีความสุขกันนะคะสำหรับบรรยากาศเลิกงานเลิกเรียนตรงนี้เดี๋ยวส่งเพลงรอให้ค่ะระหว่างเดินทางนะคะในชั่วโมงนี้ขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะเริ่มต้นกันนะคะสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็บอกว่าใครกำลังมองหาประกันรถนะคะที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เลยนะคะประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายค่ะเป็นเบี้ยสบายกระเป๋านะคะคุ้มครองอุ่นใจผ่อนได้ด้วยจะเป็นผ่อนเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตได้หมดเลยนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นยางแบนรถเสียรถชนอุ่นใจแน่นอนนะคะเหมือนบอกว่ามีคนคอยดูแลตลอดเส้นทางเลยก็ว่าได้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเรามีการเปรียบเทียบประกันจริงจังนะคะเพราะว่าเราเป็นโบรกเกอร์เนาะคุณจะได้ดีลปังนะคะแบบออโต้ค่ะวันนี้สามารถจะพูดคุยนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อจะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านนะคะส่วนขอนแก่นของเรานะตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำหรือไม่ต้องไปก็ได้นะคะโทรไปซื้อก็ได้ที่043-209-400ค่ะวันนี้ค่ะทางด้านของสุภาลัยเขาพร้อมที่จะบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขนะคะบนทำเลใหม่แกะกล่องค่ะกับทางด้านของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตแล้วบอกว่าใครที่เลิฟโซนนี้นะคะการเดินทางเชื่อมต่อถนนสีจันไปสนามบินหรือว่าจะเข้าสู่ตัวเมืองเป็นเรื่องง่ายนะคะโครงการติดถนนใหญ่ดังนั้นเนี่ยสบายแน่นอนในเรื่องของการเดินทางภายในก็ยังเต็มไปด้วยบริเวณส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสโมสรสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลางถึง3สวนขนาดใหญ่เราต้องบอกว่าสุพารรณไลน์แกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตนี่ถือว่าเป็นโครงการไซส์ขนาดใหญ่จากสุพารรณไลน์ซึ่งมีมากมายนะคะกว่า400หลังคาเรือนวันนี้เปิดแล้วสำหรับโซนแรกนะคะเข้าไปจองได้เลยช่วงนี้นะคะใครที่จองนะคะก็จะมีสิทธิพิเศษเนาะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเจคูค่ะแล้วก็มีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทให้ด้วยต้องบอกว่าภายในโครงการมีบ้านหลายทายนะคะก็จะมีเริ่มต้นนะคะที่บ้านแฝดเนาะ 3.29 แล้วก็ไล่สเต็ปไปนะคะในทายอื่นๆสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่15ล้านยังไงใครที่สนใจนะคะไปเยี่ยมชมโครงการสุพารรณไลน์แกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตได้เลยเป็นประจำทุกวันเป็นโครงการสร้างใหม่แต่ว่าบ้านตัวอย่างนี่สามารถจะเข้าไปดูได้เลยนะคะมีข้อสงสัยหรือจะอัปเดตโปรโมชั่นณวันนี้คลิกเข้าไปทาง Facebook ได้เลยพิมพ์สุพารรณไลน์จังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ Hit music belongs here on your the number one station. ชูปล่อย

0: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อเฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89

Best FM 89 Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

ซิงเกิลเก่าๆนะคะเสิร์ฟไปได้ฟังกันในช่วงนี้นะเพลงฝากจากวงคิวนะคะในช่วงนี้ก็เดินทางกันมาเนาะในช่วงท้ายๆแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงประมาณ1ทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวเนาะจากกรมประชาสัมพันธ์สักครู่เดียว

ในชั่วโมงนี้ขออนุญาตกับคุณปิดท้ายด้วยนะคะร่วมส่งเพลงร้องกับเรานะจ๊ะศูนย์ประชุมไคส์ร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับใจกลางอีสานกับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติก็มองว่าสถานที่พร้อมตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬานะคะขายจัดได้หมดเลยเพราะว่าเราคือปัตมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนนะคะการจัดงานของคุณทุกขั้นตอนโดยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันวันนี้ค่ะพร้อมแล้วที่จะสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับเรานะคะที่ศูนย์ประชุมไคส์สนใจติดต่อสถานที่จัดงานค่ะโทรไปได้เลย0953719554ค่ะใครที่อยากจะอัปเดตในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมคลิกเข้าไปกดไลค์แฟนเพจเราไว้ได้เลยพิมพ์ไคส์ KICE งานอีเวนต์จุกๆแน่นอนนะคะขอบคุณด้วยสำหรับศูนย์ประชุมไคส์ค่ะ

ณปิดท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic ค่ะช่วงนี้ท่านใดรู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของสิวส่องกระจกแล้วไม่มั่นใจเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปรักษาคลินิกไหนดีในขอนแก่นก็คือมีเกี่ยวข้องกับสิวค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำสำหรับ Attitude Clinic ค่ะที่เราแนะนำที่นี่เพราะว่าเขาเน้นในการรักษาตรงจุดไม่มีการเลี้ยงไข้นะคะโดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยนอกจากนี้ค่ะยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวนะคะตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยไม่ว่าวันนี้คุณจะมีหลุมสิวนะจะเป็นสิวอักเสบเป็นสิวที่อาจจะติดสารแพ้สารกันมาหรือว่าจะเป็นเหี้ยฮอร์โมนอย่างเงี้ยเป็นหนุ่มเป็นสาวบางทีสิวขึ้นเต็มหน้าเลยถูกต้องปะล่ะนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะคุณหมอเนี่ยคือจะอยู่ที่คลินิกทุกวันนะดังนั้นแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าไปปรึกษาก่อนได้ฟรีเขาจะได้มีการนะวางแผนการรักษาของเรานะคะเพิ่มเติมสักนิดนึงนะสำหรับคนที่อาจจะต้องมีการทานยาสิวควบคู่นะคะจุดนี้ทางคลินิกเน้นในเรื่องความปลอดภัยมากๆเขาได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวให้การรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะคะนะติดถนนมิตรภาพเลยไม่ต้องเลี้ยวเข้าไปในต้นตาลนะจ๊ะหน้าต้นตาลเลยนะคะสังเกตได้เลย Attitude Clinic ขอนแก่นโลโก้สีฟ้าใช่เลยส่วนคนที่อยากจะขอดูรีวิวนะคะหรือว่าอยากจะปรึกษาพูดคุยในเบื้องต้นเนาะกับพี่ๆแอดมินก็ไปทางแฟนเพจได้เลยนะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยในชั่วโมงนี้นะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่ 1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ต่อปีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชยานันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยทอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาทิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
5: นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพร้าวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคลื่นป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
6: แล้วก็เรามีพื้นที่ทั้งพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ตามทางแยกต่างระดับต่างๆพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนซิงก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนซิงค์เนี่ยแหละครับ
5: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
7: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่น ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
5: ายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอพิริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
8: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอพิริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
9: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดรวมถึงคลอพิริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
8: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตรายย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทย TG649ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 นสมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Serviceทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำบริเวณท่าเรือรามีต้าใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัดบุรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควต้าเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น.
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
15: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
15: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Development Group
1: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
13: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: ับเม้นกรุ๊ป
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
12: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: รุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับ CJ มอที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
2: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
9: ่
8: อ
9: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: You are listening to Best Radio Best Station 89 FM
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ธนากุล Development Group
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: You're always on top. You're number one radio.

ายสามารถเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครสามารถบังคับให้ใครเป็นอย่างที่เราต้องการได้

สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอก

0: ธนากุล Development Group
1: Always great music Always a nice FM Best Radio
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
3: Best FM 89
2: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

าสามาทั้งนี้มาแต่ละทีก็มีอะไรมามอบให้ไม่ใช่เงินตราหรือว่าสิ่งใดแต่เป็นความสนุกใสที่มอบให้ทุกคนเลยพร้อมรับแล้วหรือยังคะสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านสู่ 89.0 Best Radio นะครับผมสวัสดีคุณสุทธิศักดิ์ด้วยบอกว่าคนใดที่ถูกเจียวคนเดียวที่ถูกใจไปเลยครับเรามาสู้กันหน่อยไหมสำหรับใครที่แบบมีแบบคารมที่จะมาแบบปะทะกันที่ Best Radio ที่นี่จัดไปเลยนะฮะท้าทายคุณทะเน่จากกรุงเทพมหานครน้องไมจากขอนแก่นค่ะคุณสายรุ้งสวัสดีเสียงไมชัดเจนไหมคะไม่น้องไมน้องไมวันนี้น้องไมส่งข้อความมารอตั้งแต่ตอนกี่โมงเนี่ย1 ทุ่มไปเลยค่ะ

0: ขอบคุณนะคะมารอกันเลยพอแบบกดปั๊บก็มาเลยทันทีถึงเวลามาสนุกแล้วสิทุกคนนะวันพรุ่งนี้วันอะไรวะเอ้ย1สิงหาวันหวยออกไงล่ะทุกคนใช่ป่ะใช่ลอตเตอรี่ออกพรุ่งนี้ใช่ป่ะคืนนี้รีบนอนกันเถอะป่ะเราจะได้แบบไปฝันดีจะได้ดูแบบมีตัวเลขพรุ่งนี้คือวันเสาร์พรุ่งนี้ไม่ใช่วันของเราหรือยังไงคะเออพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์แต่ใช่แต่แค่ไม่ใช่วันเขาก็พอยังไงเออคุณสายลุ้นที่คุณก็ชอบผมชอบมากเลยชอบอะไรชอบลุ้นมาดูว่าเดือนใครจะดีกว่ากันอันดับแรกไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนซื้อหรือยังซื้อหรือยังมาร่วมสนุกกันได้นะคะส่งเสียงกรี๊ดกราวกันที่นี่ที่เบสนะบอกว่าดีเจโบมาแล้วเมื่อเช้านี้มีคนแอบฟังแล้วบอกว่าเสียงโบไม่ไหวเลยอ่ะไปพักผ่อนดีกว่าไหมนอนพักเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคือจะไม่ให้ดีเจโบมาได้ยังไงเมื่อใจมันเรียกร้องไม่มาไม่ได้หรอกบอกอยู่แล้วว่าจะต้องมาเพราะว่า FC ก็รออยู่ใจมันเรียกร้องนี่นะสุขอาสาขอมาในวันนี้สัปดาห์นี้จะมาล่ะส่วนสัปดาห์หน้าไอ้เราก็จะขอลาเออใครที่คิดถึงนะก็มาเลยน้องไม้บอกว่าวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างพี่โบคิดถึง FC มั้ยคะเออแสดงว่าที่บ้านน้องไม้มีหน้าต่างนะเนี่ยเพราะว่าฝนตกลงที่หน้าต่างปกติฝนเขาก็จะตกลงที่เพดานหลังคาแล้วถ้าเกิดเพดานแสดงว่ารั่วใช่ไหมถ้ามันตกใส่เพดานแสดงว่ารั่วแต่ถ้าเกิดบอกว่าตกใส่หลังคานี่โอเคเป็นธรรมชาติบางทีเอฟเฟกต์กดไปก็แบบมั่วซั่วหมดนะขออภัยด้วยคุณผู้ฟังสวัสดีพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ค่ะคุณสายลุงบอกว่าเหงาเนาะเหงาไหมล่ะถ้าเหงาก็มีเราเป็นเพื่อนแหละจ้าวันนี้ขอนแก่นมีฝนตกอยู่ช่วงประมาณหนึ่งนะคุณไอซ์บอกว่าฝนที่ตกทางนู้นหนาวจังคนทางนี้ครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจะเราสื่อถึงกันหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าใช่แล้วก็แปลว่าดีค่ะเรียกได้ว่าช่วงกลางคืนก็จะมาเป็นสายตื้อนี่แหละกะว่าให้ทุกคนไม่ต้องนอนพระบ่ยังไม่นอนใครก็ห้ามนอนเด็ดขาดสงสารเสียงตัวเองมากเลยใช่ไหมมีจังหวัดไหนวันนี้นี่ที่กำลังฟังเสียงเราไม่ชัดเจนบ้างร่วมส่งข้อความได้ที่ www.bestradio89.com นะคะหรือในแฟนเพจ Facebook BEST89ส่วนใครที่รู้จักช่องทางของ DJ โบในแพลตฟอร์มต่างๆเขียนว่าโบโชโกค้นเข้าไป BOSHOWGO โบที่ไม่มี W แล้วก็โชโกก็คือโชนั่นแหละง่ายๆอาจจะแบบทำไมไม่เขียนให้มันง่ายกว่านี้มันจะได้ไม่เหมือนใครท้าทายข้อความจากเว็บไซต์หลักก่อนนะคะคุณแห่บอกว่าพร้อมมารับฟังเพลงเพราะๆกลอนหลากหลายเรื่องราวดีๆกับดีเจโบแล้วล่ะครับอะไรคือแห่ตั้งใจตั้งชื่อมาแบบที่ว่าโบก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วล่ะแต่ก็แห่มาก็โอเคค่ะแสดงว่าชีวิตยังหัวเราะได้อยู่ไม่ว่าจะหัวเราะแห้งๆก็ตามมีกลอนมากมายเลยวันนี้เห็นคนทยอยส่งเข้ามาแล้วนะคะช่วงเวลากลางคืนนี่มันก็จะมีอะไรที่แบบมีฟิลลิ่งประมาณนี้ฉะนั้นคุณจะได้ยินเสียงดีเจโบจากรายการยาวๆไปเลยเพลงจะยังไม่ได้ฟังนะช่วงนี้เนี่ยน้องไมค์ขอเพลงเอาไว้ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงสำหรับใครที่ยังไม่ได้ขอเพลงก็ขอได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ฟังตอนนี้แอบเห็นข้อความนะคะมีคนส่งเข้ามาในแชทแล้วนะคะน้องไมค์ก็ส่งกลอนมาด้วยวันนี้พี่รังสีโดดนึกว่าวันนี้พี่โดดนะทำไมต้องโดดอะไรวันนี้พี่จะพาแฟนคนที่3ไปกินข้าวท ถามหน่อยว่าทำไมเขากินเองไม่ได้ลิงน้องไม้ถามนี่น้องไม้ไปถามจริงน้องไม้ฝากบอกว่าพี่โบฝากถามว่าเขากินเองไม่ได้เหรอคะทำไมต้องพาไปกินด้วยใช่ไหมน้องไม้ต่อมาน้องไม้ยังกินข้าวเองได้เลยพี่เราทีเอะก็พาแฟนไปกินข้าวเนี่ยนะมาบอกใครกันแน่วันนี้มีคนขอคิวเพลงเอาไว้อยู่นะจะไปอ่านข้อความในแชทก่อนที่จะลืมถ้าเกิดอ่านแล้วเดี๋ยวจะเผื่อว่าจะจำได้วันนี้ข้อความแรกขอมาส่งข้อความมาขอดีเจโบคุณพี่พันจิตบอกว่าขอเพลงแมงมุมของแสงระวีอยากฟังครับเปิดให้หน่อยนะช่วยเปิดให้ทีแมงมุมขยุ้มหลังคาแมวกินปลาหมากัดก็มันท่องแบบไหนเนี่ย
1: อุ้ย
0: ท่องเป็นได้ไงเนี่ยลอกมาจากอินเทอร์เน็ตส่วนในไลฟ์สดใครจะขอเพลงรอแป๊บหนึ่งนะคะน้องไมค์ส่งข้อความมาสวัสดีวันศุกร์สุดอาสาสุดสัปดาห์ค่ะพี่โบสุดสวยวันนี้หนูขอเพลงฐานไฟเก่าของพี่เบิร์ดธงชัยหนูมอบให้กับพี่รังสีค่ะถ้าเกิดว่าน้องไมค์มอบให้กับพี่รังสีเป็นพิเศษเสียดายพี่รังสีไม่ได้มาฟังแน่ๆเลยเพราะวันนี้พี่รังสีเดือดทำไมอ่ะพี่โดดไม่ร้ายไงหรือเปล่าวันนี้พี่จะพาแฟนคนที่สามไปกินข้าวพวกเราตามไปดูกันดีกว่าว่าพี่เขากินข้าวกับอะไรอร่อยไหมอร่อยละกินข้าวโดยที่พี่มีพวกเราเนี่ยนะอร่อยยังไงถ้ามาตีตาแตกเลยกล้าดียังไงเนี่ยนะพวกเรายังมานั่งสังสรรค์กันตรงนี้เลยมีความสุขอยู่คนเดียวได้ยังไงพี่บอกค่ะวันนี้หนูส่งก่อนมาด้วยนะคะไปก่อนเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยหรอมันจะเร็วไปหรือเปล่าเรารอให้ทุกคนมาพร้อมๆกันก่อนดีไหมหรือว่าไปได้เลยคุณพลการสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ขออนุญาตแบบทักทายเหมือนปูทางเหมือนเปิดประตูรับเข้ามาในชั่วโมงของดีเจโบหรือว่าคุณครูโบเนี่ยนะคะใครที่อยากจะฟังทั้งกลอนทั้งเรื่องราวต่างๆที่มันไม่เหมือนใครนะคะก็ลองแบบเข้ามาลองฟังกันดูได้และก็จะเป็นการแบบเรียกแขกอะไรเรียกแขกว่าวันนี้มีใครที่อยากจะเข้ามาร่วมวงกับเราบ้างตั้งวงเอาแบบวงกว้างๆวงใหญ่ๆเลยคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนอยากมาฟังเราแน่ๆเลยอันนี้คิดเองแต่วันนี้น้องไมค์ส่งกลอนมาเรียบร้อยแล้วนะพร้อมไปฟังกลอนของน้องไมค์นะวันนี้มาเป็นกลอนไปเลยทีเดียวอุ้ยไปเรื่องกลอนเลยเหรอมันจะดูแบบข้ามฟิลไปหรือเปล่าคุณไอซ์เขาบอกว่าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับมีเรื่องหลอนๆเล่าให้ฟังไหมครับเรื่องหลอนๆที่เกี่ยวกับอะไรดีคะเรื่องเกี่ยวกับผีหรือว่าเกี่ยวกับคนเล่าตอนกลางคืนนี่ยิ่งสนุกเลยนะกินเอ้ยกินได้หิวโตว่าแต่ทำจริงนะว่าแต่ทำหลากหลายนะมีคุณผู้ฟังเข้ามาที่นี่ก็จะมีทั้งแบบความอยากฟังผีอยากฟังเรื่องหลอนๆอยากฟังเพลงอยากฟังกลอนอยากอะไรให้ดีเจเต้นอยากคนละอยากกันไปหมดเลยนะคะฉะนั้นก็มันไม่สามารถทำได้ทีเดียวเลยคุณบรรยากาศบอกผี8บาทเลยครับถามว่าโบจะหาเรื่องหลอนๆมาได้จากไหนให้คุณบอกก่อนว่าคุณอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนถ้าบอกไม่ได้โบก็ไม่รู้ว่าโบจะไปเรื่องอะไรดีมันมีหลายเรื่องไงเรื่องหลอนเนี่ยมันมีแบบเรื่องคนเรื่องอะไรเรื่องประมาณไหนยังไงถ้านึกออกเดี๋ยวจะพาไปถ้านึกไม่ออกก็ไม่รู้เดี๋ยวจะโบจะเล่าเรื่องนู้นแล้วก็จะมาเรื่องนี้อ่ะดูสิว่าดีเจโบจะ พาทุกคนไม่ได้หรือเปล่าในเวลาที่ดีจีบอกว่างแล้วกันเป็นไรตื๊ดมากเกินไปหรือเปล่ากินซะสวัสดีคุณกิ๊บด้วยนะครับพิมพ์ต่อมาไม่ได้ถ้าอย่างนี้ดีเจโบก็คงจะต้องขยับไปที่เรื่องนี้เลยก่อนก็แล้วกันนะครับหาซาวไม่ทันเลยเพราะว่าตอนนี้กำลังเบลอยาแล้วดีเจโบ

งั้นขออนุญาตไปตามข้อความนี้ก็แล้วกับช่วงบทกลอนอันแสนไพเราะจากเหล่ากวีปะทะกับกลอนกาวดีๆจากดีเจโบโบค่ะวันนี้น้องไมค์ส่งกลอนมากลอนน้องไมค์

ฝนโปรยปรายสายลมพัดหนาวเหน็บจิตเสียงพี่โบช่วยชิดใกล้ให้หายเหงาเบสเรดิโอ89เพื่อนคลายเศร้าเสียงเพลงเคล้าสายฝนฉ่ำ

นี่คือกลอนของน้องไม้ค่ะคุณพนักงานบอกว่าสุดยอดเลยครับน้องไม้เพราะปรบมือให้เลยวันนี้น้องไม้ตั้งใจแต่งกลอนมาให้ถามว่าวันนี้พี่โบมาไหมกลางคืนพอบอกว่ามาหนูจะเตรียมกลอนไว้รอเลยนะคะคุณธเนศบอกว่าพะเราะสวยงามมากครับขอบคุณน้องไม้เลยนะคะที่มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็สนุกที่เบสที่นี่คุณคนปวงบอกว่าเพราะจ้าขอบคุณนะคะน้องไม้และก็กลอนความหมายก็ดีมากแล้วก็อยากกรี๊ดเลยอ่ะน้องไม้บอกว่าขอบคุณค่ะทุกคนมันเลยรู้สึกว่ากลอนเนี้ยเหมือนกับเบสที่นี่เป็นเพื่อนให้กับคุณได้จริงๆยังไงก็ไม่รู้ในช่วงบรรยากาศที่ยิ่งตอนกลางคืนแบบนี้เมื่อไหร่ที่โบมานั่งตรงนี้โบจะรู้สึกว่ามันคือช่วงเวลากลางคืนที่ทุกคนกำลังพักผ่อนคลายแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาฟังมาเล่นกันมาอยู่ด้วยกันเสพความรู้สึกต่างๆที่อยู่ในช่วงของการจัดรายการวิทยุที่นี่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ทำให้ทุกคนได้เข้ามาอยู่ฟังอยู่รับชมที่เบสที่นี่บอกว่ามันคือความตั้งใจของทุกคนนะคะที่อยากจะให้ช่วงเวลานี้ได้อยู่ด้วยกันและหวังว่าคุณจะได้รับความรู้สึกที่มันผ่อนคลายความรู้สึกที่คลายเหงาหรือว่ามันอาจจะสร้างพลังให้กับใจของเราและคุณสามารถเก็บหลายๆคำนี้เอาไว้ใช้ในยามต้องการสิ่งที่โบตั้งใจในการจัดรายการวิทยุที่นี่ทุกครั้งที่โบพูดเยอะๆพูดบ่อยๆเพราะว่าโบว่าในบางครั้งบางคำพูดเนี่ยถ้ามันเป็นคำพูดที่ดีๆแล้วก็สร้างสรรค์โบอยากสร้างให้ทุกคนมีกำลังใจอยากสร้างให้ทุกคน

้อยมีรอยยิ้มอย่างน้อยมีความสุขอย่างน้อยมีเสียงหัวเราะขึ้นบ้างในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันความอบอุ่นใจที่เกิดขึ้นอยากให้เป็นเช่นนั้นจริงๆในช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่เรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้และโบตั้งใจแบบนั้นจริงๆไม่งั้นสุขอาสาก็คงจะไม่เกิดขึ้นรักไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องมาเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างนะมาทำไมกันแต่เธอว่าความตั้งใจของฉันนั้นคือมาให้เวลาแห่งพลังกับทุกคนหวังอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ตั้งใจนี้จะเป็นสิ่งที่ดีให้ประโยชน์กับทุกคนมันอาจจะไม่ได้มากมายจนล้นแต่โบตั้งใจที่จะมอบเวลาให้ทุกคนที่นี่เอ้ยพอเวลาที่เราได้ผ่านเรื่องราวมากมายเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ทุกคนอาจจะรับรู้แล้วก็รู้สึกได้เช่นเดียวกันนั่นคือเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะก็จริงนะคะว่าเรื่องของภาระหน้าที่หรือว่าสิ่งที่มันจำเป็นอื่นใดในชีวิตของเรามันยังคงต้องมีอยู่แต่อีกหนึ่งสิ่งที่มันก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเวลาฉะนั้นต่อให้คุณอยากจะทำอะไรมากมายแต่คุณไม่มีเวลาที่จะทำได้คุณไม่ได้แบ่งเวลานั้นไว้ให้กับใครหรือแม้กระทั่งให้กับตัวเองบางทีเราอยากได้เวลาจากคนอื่นมาบางทีเราอยากจะให้เวลาเพิ่มกับตัวเองบางทีเราอยากจะถอยหลังกลับไปเวลาเดิมบางทีเราอยากจะกดให้ตัวเองไปเริ่มอยู่ตรงข้างหน้าเลยทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันเดินตามเวลาจริงๆค่ะเวลาแห่งปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นณตรงนี้เรามีแค่หน้าที่ต้องทำเวลาที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดคุณตัดสินใจว่าคุณจะเลือกเวลานี้ทำสิ่งใดอยู่มันควรต้องเป็นเวลาที่มีประโยชน์ควรต้องเป็นเวลาที่มันตอบโจทย์กับใจของตัวเองมันจะสร้างผลลัพธ์อย่างไรให้กับตัวเราคงมีเหตุผลมากมายที่คุณจะเลือกเวลานั้นๆเพื่อทำสิ่งใดหากถามดีเจโบเวลานี้โบเลือกเอาเวลานี้มาให้กับคุณผู้ฟังที่เบสเรดิโอที่นี่ในทุกคืนวันศุกร์อาสาที่โบมาได้เพราะทุกคนมอบหัวใจให้โบถึงมา

สวัสดีครับดีเจโบคนสวยวันนี้ผมมีกลอนมาฝากเช่นเคยครับและถ้าพร้อมแล้วไปลองรับฟังกลอนของผมกันได้เลย

ฝากอักษรกลอนข้ามฟ้าเวหาหนฝากสายฝนหล่นกราวพราวสวัยฝากสายลมพรมพริ้วซึ้งถึงคนไกลฝากห่วงใยให้เธอเสมอมาหลายร้อยฝนล่วงการผ่านลมหนาวหลายเรื่องราวมากมายกล้ำกลายหาหลายถ้อยคำเสกสรรจำนันจาหลายปัญหารุมรุกทุกคืนวันมีดวงใจหลายดวงคอยห่วงหามีเวลาหมุนเวียนไม่เปลี่ยนผันมีแรงใจตรงนี้ที่ให้กันมีคำมั่นสัญญาไว้ไม่ร้างลา 89.0 แห่งนี้มีเพลงเพราะเสียงหัวเราะความสนุกสุขอาสาดีเจสวยรวยรอยยิ้มพิมพ์ตรึงตราความเฮฮาการันตี

0: ี่คือกลอนของคุณพรการจากราชบุรีค่ะคุณธเนศบอกว่าไพเราะสวยงามมากครับปรบมือให้เลยแล้วน้องไม้บอกว่ากลอนของพี่พรการสุดยอดไพเราะที่สุดค่ะคุณกิ๊บบอกว่าเพราะมากครับความหมายก็ดีด้วย
1: แปลออกด้วยล่ะคะ
0: จะไม่ออกได้ไงวันนี้คุณพรการไม่ได้ใช้กลอนยากเท่าไหร่

ขอบคุณนะคะสำหรับกวีเอกของเบสที่นี่กับการแต่งกลอนที่มีความหมายดีๆเพราะๆเอาไว้ให้จนกลายเป็นหนึ่งเดียวในไทยที่ยังคงมีไว้เสมอมาแบบนี้นะคะโมไม่คิดว่ามันจะอยู่ได้ตลอดกาลหรือว่าตลอดไปอย่างไรความคาดหวังจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมสนุกด้วยกันตรงนี้เพื่อเราได้นำความเป็นไทยกลอนไทยคำไทยๆของเราเนี่ยเอามาสานต่อให้เกิดความไพเราะแล้วก็สวยงามมีความหมายที่ดีที่นี่แล้วไปพร้อมกับบรรยากาศที่มันอบอุ่นไปด้วยความสุขแล้วก็อบอุ่นเหลือเกินคือมีนักกวีนักแต่งมีผู้ฟังครบมีนักอ่านแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้ถ่ายทอดความรู้สึกเพราะว่าแน่นอนค่ะบทกลอนเนี่ยมันใช้ความรู้สึกในการแต่งและก็ต้องคิดคำที่มันร้อยเรื่องราวต่างๆนั้นเอาไว้ในความรู้สึกคำที่สละสลวยกับความหมายที่ไพเราะความหมายที่ดีความหมายที่สร้างสรรค์ผสมผสานทำให้แต่ละบทกลอนฟังแล้วมันรู้สึกเคลิบเคลิ้มเหมือนเราได้เปิดฟังเพลงหรือว่าอ่านนิยายมันไม่ได้ง่ายเลยและที่สำคัญคือการที่ทุกคนจะให้เวลาแล้วมาอยู่ด้วยกันที่นี่และคอยแต่งกลอนเพราะๆให้ตรงนี้แบบเชื่อมต่อมาตลอดระยะเวลาหลายปีแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้ง่ายเลยกับที่จะมีกลอนแบบนี้เกิดขึ้นมายาวนานขนาดนี้โบต้องปรบมือให้กับทุกคนจริงๆเลยสุดยอดจริงๆโบว่าแน่นอนจริงๆคือหัวใจของทุกคนที่มอบให้มาทำไมมันเหนียวแน่นขนาดนี้ทำไมมันปึกแผ่นขนาดนี้ทำไมเหมือนแบบเกาะติดเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะใจฟูเลยอ่ะ

ฝากมาไหว้วานกับหลายสิ่งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นอักษรกรสายฝนสายลมที่นำมาฝากห่วงใยฝากอะไรต่างๆนานาไว้เยอะเลยทั้งหมดนี้คือความปรารถนาดีที่มอบให้ไม่รู้ว่าจะขอบคุณอย่างไรให้ซึ้งนะได้แต่ยิ้มแก้มแตกชื่นอุราที่มีกรความห่วงหา

0: มีความสุขทั้งสนุกเสียงหัวเราะและเฮฮามีดีเจสวยยิ้มเหมือนคนบ้าเอ้ยตึงตาโบอยากเป็นทุกๆอย่างให้เลยนะถ้าทำได้โบทำเลยขอบคุณความตั้งใจดีๆจริงๆที่ทุกคนมอบให้นะคะโบรู้สึกว่ามันชื่นใจมากๆแล้วถ้าจะทำอะไรที่เป็นการขอบคุณได้โบก็ยินดีมากๆที่โบทำได้นะ
1: ไม่ใช่บอกให้โบไปดาวอังคารและก็ตีลังกาลงมาแบบนั้นทำไม่ไหวก็ทำไม่ได
0: ้แต่สิ่งไหนที่เราสามารถทำได้โบอยากทำให้เป็นการขอบคุณนะครับอยากให้ที่ตรงนี้มีกันอยู่แบบนานๆแล้วก็ตลอดไป

ขอบคุณคุณพระการจากราชบุรีด้วยนะครับน่ารักเลยทีเดียววันนี้เราก็ฝากกันพอหอมปากหอมคอวันนี้นักกลอนของเรานี่อาจจะมาไม่ทันแต่ไม่เป็นไรวันนี้ดีเจบอลเริ่มเร็วเกินไปหรือเปล่านะอาจจะใช่นะนะอาจจะเริ่มก่อนเร็วไปหรือเปล่ามีอีกหนึ่งท่านนะคะที่ส่งกลอนมาไว้ที่เบสที่นี่และหนึ่งกลอนตรงนี้ก็คือพี่แจ็คณเมืองแพร่สวัสดีครับคุณดีเจคนสวยคนเดิมคนนี้ของเหล่า FC ขอฝากหน่อยนะครับสำหรับบทกลอนของผมฝากถึงเธอคนดีที่ตรงนั้นที่ทำฝันงดงามด้วยความหมายทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆกลายเป็นความรักมากมายอยู่ห้องนี้ฝากขอบคุณทุกครั้งและทั้งหมดจะจานจดใจจำด้วยศักดิ์ศรีแม้นมิอาจร้อยพจน์เป็นบทกวีแต่ฤดีซื่อตรงและตั้งใจจึงขอบคุณอีกครั้งและอีกครั้งที่เธอยังสรรสร้างความสดใสที่เธอยังเรียงร้อยทุกรอยในความลึกซึ้งตรึงให้ได้ใกล้กันผมขอเพลงทุกวินาทีเช่นเคยนะครับคุณธเนศบอกว่าไพเราะหวานชื่อเลยครับปรบมือให้เลยคุณพยาการบอกว่าสุดยอดเลยครับคุณพี่แจ็คไพเราะงดงามครับปรบมือว้าวดังคุณแอสพนมวันบอกว่ากวีเอกเลยนะครับคุณพรการมีกวีเอกหลายท่านมากเลยกวีนักปราชญ์กวีเอกจริงๆมีหลายคนที่เก่งกาจมากหรืออาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาเข้ามาแต่งกลอนให้เราคิดถึงคุณอามีนาเนาะที่ชอบแต่งกลอนให้เราเหมือนกันคุณกิฟบอกว่าเพราะเลยครับพี่แจ็คและคุณพี่พันจิตปรบมือให้กลอนนี้ถ้าตรงๆก็คงจะฝากเรานี่แหละใช่ไหมฝากดีเจโบแง้มแง้มเลยอ่ะที่บอกว่าขอบคุณดีเจโบที่ยังคอยนั่งอยู่ตรงนี้ตามบทกลอนที่บอกเลยอ่ะ

เมื่อได้เห็นบทกลอนตรงหน้านี้แต่ละคำที่พี่แจ็คนั้นแต่งให้ทุกตัวอักษรมันเด่นชัดใส่ลูกตานี่ไงแต่มันซึ้งไปถึงใจเลยนะทุกคนเขาเฝ้าฟังและดูในทุกครั้งว่าตัวเรานั่งทำอะไรอยู่ในทุกหนก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าโบสะสมทีละเล็กทีละน้อยยังไงล่ะทุกคนเพราะโบจะได้มีเวลาที่สั่งสมเอาไว้ได้เยอะไงและอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้เราจะได้มีช่วงเวลาที่จดใจแล้วเมื่อไหร่ที่เรานึกถึงมันครั้งใดเราก็จะได้มีรอยยิ้มขึ้นทันทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะที่มันเกิดขึ้นที่เบสที่นี่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ช่วงนาทีวินาทีเสี้ยวนาทีที่คุณเข้ามาฟังและเข้ามาชมเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามีรอยยิ้มขึ้นมามีความสุขขึ้นมาได้แล้วคุณเก็บเรื่องราวเหล่านี้พอให้ได้จดจำกับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งว่าคุณเคยฟังเบสเคยฟังดีเจโบแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมีความสุขมันคือพลังบวกมันคือรอยยิ้มมันคือเสียงหัวเราะมันคือความสดใสมันคือสิ่งอะไรที่คุณฟังแล้วคุณได้มันแบบจดเข้าไปในใจอะแต่ขอให้เป็นเรื่องดีๆที่ทำให้คุณนึกถึงเมื่อไหร่แล้วคุณมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะความอิ่มใจอุ่นใจสุขใจใดๆที่คุณได้นึกถึงคือขอแค่เป็นเสี้ยวเวลาแบบนี้ที่มันจะเกิดขึ้นในใจของคุณอาจจะไม่ต้องจำชื่อโบก็ได้แต่ให้คุณจำช่วงเวลาที่ดีๆว่ามันมีมุมที่ยังคอยให้กำลังใจกันอยู่ยังมีพื้นที่ตรงนี้ที่จะมอบเวลาให้กับกันอยู่เท่าที่โบจะสามารถทำให้ได้โบก็ตั้งใจแล้วโบก็บอกไว้ตรงนี้ว่าโบจะทำให้อย่างสุดกำลังจริงๆเท่าที่โบจะทำไหวเท่าที่โบจะทำไหวนะคะและโบทำได้โบทำให้แน่นอนโดยที่โบจะไม่หวงเวลาของตัวเองไม่ต้องห่วงเพราะถ้าเกิดว่าคุณได้ในสิ่งนั้นไปโบว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วถ้าคุณมีกำลังใจมีรอยยิ้มมีความสุขเกิดขึ้นมาครั้งใดที่คุณได้เข้ามาฟังที่คุณเข้ามาดูและคุณนำความรู้สึกเหล่านี้ไปเป็นกำลังใจในยามที่คุณกำลังท้อแท้หรือว่าอ่อนแอหรือว่ากำลังเหงาแล้วให้รู้สึกว่ามันยังมีพื้นที่และคุณยังมีความหวังยังมีความฝันว่าในชีวิตมันจะมีความสุขเกิดขึ้นได้และเกิดจากตัวเราเองให้คุณมั่นใจแบบนั้นว่ามันจะมีความสุขคุณจะมีรอยยิ้มคุณจะมีพลังได้ตลอดอยากให้คุณได้รับพลังแบบนั้นถ้าคุณได้แบบนั้นไปแค่นี้โบว่าโบก็คุ้มเลยที่โบมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะมอบเวลาให้กับทุกคนนั่นแปลว่ามันยิ่งใหญ่มากกว่านาทีของโบที่แค่กลับบ้านแล้วก็ไปนอนเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนั่งตรงนี้แล้วทุกคนได้ไปนั่นจะคุ้มแล้วมันจะเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเลยนะแล้วก็เอาแบบนั้นก็เอาไปเลยถ้าแบบนั้นแล้วก็ว้าวเลยล่ะ

็นไงล่ะสุดยอดไปเลยล่ะสินี่ขนาดมีแค่ไม่กี่กรเนี่ยนั่นนะยังถึงกับว้าวเลยทีเดียวถ้าเกิดว่ามีล้นกว่านี้แล้วก็น้ำตาแตกแน่เลยอย่าให้ถึงขั้นละเลนเนาะเอาล่ะใครที่อยากจะเพิ่มเติมได้นะคะ www.bestradio89.com ค่ะแล้วก็ในทุกแพลตฟอร์มนะคะโบโชโกสามารถส่งเข้ามาได้เลยตอนนี้และอย่างที่รอคอยทานไฟกับน้องไมค์ขอเพลงนี้ให้กับพี่รังสีตัวดีหมายถึงเป็นคนดีเฮ้ยใครพูดคำแล้วออกไปได้ยังไงนะเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนดีพี่รังสีก็เลยมีทานที่จะคอยลุกโชนอยู่ตลอดเวลาและจะพาเป็นทานไฟเก่าที่มีถึง18ก้อนด้วยกันเยอะมากเลยทีเดียวไม่รู้ว่ามันจะลุกลามวันไหนแต่ที่แน่ๆวันนี้ก้อนที่3ลุกแล้วจ้าเพราะว่าวันนี้พี่ราศีกำลังถือทานไฟเก่าก้อนที่3ไปนั่งรับประทานอาหารอยู่ณร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งพวกเราก็ไม่รู้ว่าในบนเมนูโต๊ะนั้นมีอะไรบ้างจะรู้ไปทำไมพี่เขาอาจจะโดนใส่ยาก็ได้เราเป็นห่วงพี่เขาจังเลยหรือว่าจะช่วยเขาหน่อยได้ไหมนะไม่ช่วยเขาทำอะไรช่วยเขากินยังไงเล่า

อยากรักฉันไหมมีใครอยากรักฉันไหมอยากตะโกนแบบนี้เลยมีคนอยากรักเราหรือเปล่าหลายคนคงแบบรอเสียงตอบกลับมาว่าไม่ฉันนี่ไงผมครับอะไรอย่างนี้ฉันค่ะเป็นเพื่อนจะได้รู้สึกชื่นใจอุ้ยมีคนรักฉันด้วยมีใครอยากรักฉันไหมเหมือนรอว่าจะมีคนที่จะมาคู่เราไหมหรือว่าจะมายืนข้างเรามาเป็นกำลังใจให้เราหรือว่ากำลังมองหาอยู่อะไรประมาณถ้าเกิดว่าตะโกนไปแล้วมันไม่มีเสียงกลับมามีใครอยากรักฉันไหมแล้วเงียบเงียบเลยแบบไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกงานนั้นเนี่ยมันจะเหงาหรือเปล่าแปลว่าเราต้องการแล้วเราก็คาดหวังว่ามันจะมีแต่บางทีเราคงอาจจะไม่ต้องคาดหวังก็ได้อาจจะเป็นคำถามที่แค่ตะโกนไปเล่นๆหัวแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าจำเป็นจะต้องมีนะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็มาเองแต่ถ้าไม่มีเลยล่ะถ้าสมมุติว่าคุณลองจินตนาการว่าชีวิตนี้เราแบบถ้าเกิดตะโกนไปแล้วมันเงียบสงัดเลยเหมือนกับว่าเราอยู่ในเกาะร้างและไม่มีคนมาตะโกนกลับคืนมาเลยคุณคิดว่าคุณยังตะโกนต่อไปหรือเปล่าความหวังเพียงเล็กน้อยบางทีเราอาจจะเอาเวลาเหล่านั้นมาทำให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าแทนที่จะไปตะโกนบอกเนี่ยเราไปหาขึ้นต้นมะพร้าวแล้วหาอะไรกินดีกว่าหาวิธีปอกลูกมะพร้าวดีกว่าหาวิธีหุงหาอาหารดีกว่าแต่ถ้าบางทีคุณมีเรี่ยวมีแรงแล้วคุณตะโกนเล่นๆเอ้ยมีใครอยู่ไหมก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันก็มีบ้างแต่ก็ไม่ใช่แบบตลอดเวลาจนเอาแต่ตะโกนแล้วไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรเลยย้อนเพลงกันนะคะสำหรับในชั่วโมงที่แล้วถ่านไฟเก่าของน้องไม้ที่ขอไว้ให้กับพี่รังสีจากพิษณุโลกมอบให้เราเรียบร้อยนะคะเอ๊ะหรือมาให้กับพี่รังสีกับพี่บอถ่านไฟเก่า

0: ำคัญเท่าไร
1: คุณโอเล่บอกว่าเพลงเพราะมาก
0: ไปทิ้งเธอ
1: ตกลงแล้วการที่มีฐานไฟเก่ามันคุขึ้นมันดีหรือไม่ดีอ่ะมันดีไหมหรือสำหรับคุณว่ามันไม่ดีถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นฐานแล้วคุณเป็นคนก่อไฟมันดีเสมอมันดีเสมอถ้าคุณเป็นฐานไฟเก่าและกับคนจุดมันดีเสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ได้อยู่ตำแหน่งนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของฐานอันเก่าและคุณไม่ได้เป็นคนจุดไฟคุณเป็นฐานก้อนใหม่คุณเป็นฐานอังคารคุณอาจจะยืนมองหรือว่านั่งมองว่าเอ๊ะเป็นจุดนี้ยังฐานนั่นนะแม่และขอให้เธออภัยนั่นแปลว่าเราไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเย้เธอบอกกับเจ็บไหมล่ะเงยเห็นฐานไฟเก่านั่นมันดีกว่าไปจุดเลยสิไปจุดเลยนะขอให้มันลุกชนสว่างสวัยเออขอให้มันลุกลามและมอดไปโอ้ใจเย็นใจเย็นอ๋อขอให้มันลุกลามเหมือนดังไฟยังไงต่อและขอให้มันมอดดับไซในเร็ววันอวยพรก็เฉยอวยพรเขาดิเรื่องอะไรจะไปอวยพรแล้วเฮ้ยตีตาแตกนี่ฐานใหม่ดีกว่านะฐานเก่าเดี๋ยวก็มอดอยู่อีกไม่นานหรอกก็จริงนะฐานใหม่มันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วปะเออฐานเก่ามันก็คือฐานเก่าแล้วมันก็มอดอยู่ดีทุกวินาทีให้กับพี่แจ๊คค่ะณเมืองแพร่นะครับขอบคุณด้วยสำหรับการเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาขอเพลงด้วยกันแบบที่ไม่ไปไหนเลยพี่แจ๊คขนาดมีภารกิจมากมายแต่ก็ยังไม่ลืมนะที่จะมาส่งกลอนให้ก็ขอเพลงด้วย

อที่กำลังพัดหมู่นั้นก็อยากจะขอให้เธอดมเอาไว้อะไรไว้มันหอมใช่ไหมจันอยากจะกินซะเลยไปซื้อเอาเองสิอยู่ที่ตลาดแล้วก็ให้แม่ค้าที่ตลาดนั่นให้มาแล้วก็ไปเผาไม่ใช่เผาหมูผัดหมูกินเนี่ยเอ้ยเรื่องอะไรรักเกินใจค่ะมาไปคุณสายรุ้งนะคะไม่รู้ว่าได้ฟังหรือเปล่าคือตอนนี้เหมือนมีความดีเลย์จนรู้สึกว่าข้อความนี่อ่านแทบจะไม่รู้เรื่องแล้วรักล้นใจความรักที่มันล้นหัวใจจันอยากจะบอกว่าคืนนี้ใจฉันว้าวุ่นเฝ้าแต่เห็นหน้าคุณอยู่อย่างนั้นอยู่ในใจขออยู่ในใจเอ้ยร้องเพลงผิดเนื้อหมดเลยเราไม่ใช่เจ้าของเพลงเนาะผิดก็คงไม่เป็นไรหรอกมันเรียกว่าเป็นการหลบลิขสิทธิ์

0: ท่านั้น
1: แลกกับเพลงที่ถูกขอไว้นะคะผ่านทางคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับดีเจบอกขอเพลงตะเคียงวิเศษของมินนี่ขอเพลง Touch Bend ขวัญข้าวแล้วก็ขอเพลงน่าจะถูกเพลงใช่ไหมคะของ IMMM MMM เรียบร้อยพอเปิดปุ๊บก็เต้นป๊า

ฟังปุ๊บ ก็แบบอยากลุกขึ้นเต้นเลยทีเดียวนะคะทำไมมองแล้วรู้สึกเหมือน Twice เลยอ่ะคล้ายๆแต่ก็ยังไม่ใช่มองไปแล้วโอ๊ยนี่วง Twice เลยได้มีความกลิ่นเหมือน Twice เล็กๆเลยรู้สึกไปเองน่ารักเชียวอ่ะพอดูแล้วก็นี่คือ K-pop แล้วก็เราก็จะมี T-pop มาด้วยนะเนี่ยเออ Touch เพลงนี้เนี่ยกลายเป็นกระแสมากเลยนะคนก็แบบหยิบออกมาเต้นกัน My nose, my eyes, my neck. คือแบบเขาบอกว่าตัวแม่เลยตอนนี้เนี่ย T-pop คือเออมันได้จริตคือแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่าฮะไม่อยากเชื่อเลยคุณเทเน่จะเต้นเพลงนี้

อะไรอะคุณกิ๊ฟหัวเราะคุณเทเน่ทำไมก็คุณเทเน่เขาชอบขอเพลงเต้นคุณคิดว่าเขาจะนั่งฟังเฉยๆหรอโบไม่เชื่อหรอกโบว่าเขาต้องลุกขึ้นมาเต้นแน่นอนใครจะเหมือนดีเจอ้าวโบคิดว่าโบเป็นศิลปินเด้เต้นคนเดียวน้องคุณเทเน่คุณกิ๊ฟบอกคุณเต้นในห้องน้ำเหรอเออจะเป็นยังไง

ยิ่งดูมันปึกปักปึกปักเลยดีเจวอร์นี่แล้วมันสายเต้นอยู่แล้วเหลือแค่แกะท่าแล้วในทีนี้และต่อไปบูจะนัดแข่งแบทเทิลกับ FC ผ่านทางไลฟ์สดไปเลย

อาการจะไหวหรือเปล่าตอนนี้เสียงแบบไปหมดแล้วดีเจบอบการเป็นไข้อะเนาะไข้หวัดเนี่ยแล้วก็เป็นมาวันนี้แบบวันนี้เต็มๆเลยเสียงแบบอู้อี้มากเลยนี่กินยาไปแค่รอบเดียวนะนี่ยังแบบมึนขนาดนี้ถ้าเกิดกินยาไปคืนนี้นี่จะมึนขนาดไหนพรุ่งนี้ต้องปิดโหมดห้ามรบกวนเด็ดขาดเลยส่งน้องไม้มาสู้เลยเออน้องไม้เต้นสู้เลยหมายถึงน้องไม้เนี่ยสู้กับพี่ธเนศใช่ไหมให้คุณพี่ธเนศช่วยเต้นกันหน่อยใช่ป่ะอาการหวัดมันเบอร์หรือเปล่าครับวันนี้พี่แมนขอนแก่นก็เบอร์ตลอดเวลาเลยอะจะว่าเบอร์เวลาแถบคงจะยากแล้วล่ะเออชั่วโมงนี้ใครขอเพลงช้าๆเนี่ยปัดตกกระบวนหน้าต่างไปเลยทำไมอ่ะขอเพลงช้าไม่ได้เหรอเอ้ยขอได้แต่ตอนนี้เนี่ยขอแบบให้มันมีจังหวะได้เป้าคุณโอเล่บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมกำลังคิดเพลงอยู่ว่าจะเลือกเพลงไหนดีแต่คนก็บอกว่าก็อยากฟังเพลงช้า

ะไรกันเนี่ยว้ากำลังมันเลยทีเดียวโอ้ยอะไรเนี่ยนี่คือเวอร์ชั่นที่หลายๆคนเลือกมานะคะขอเพลงกันมาแล้วโบก็ค่อยๆทยอยเปิดให้ตามคำขอนางฟ้าจำแรงค่ะในเวอร์ชั่นของ Natural Sense ซึ่งคุณสารุมว่าอยากฟังเพลงนางฟ้าจำแรงจริงๆอยากฟังในเวอร์ชั่นของปู่จ๋าและดีเจโบเนี่ยจัดให้ในเวอร์ชั่นนี้ให้นะคะก็บอกว่าสนุกดีนะเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่กำลังขอเพลงเร็วกันเลยเดียวบอกว่าไพเราะมากเลยก็หวังว่าคงจะถูกใจกันบ้างแหละในช่วงเวลาที่เปิดให้ในยามค่ำคืนนะคะกะว่าให้คุณได้แบบโดดกันไปทำไมไม่เปิดเพลงกล่อมล่ะเรื่องอะไรจะกล่อมแล้วไม่อยากให้คุณนอนสักหน่อยถ้าเกิดพวกคุณนอนไปแล้วใครจะอยู่เป็นเพื่อนโบเล่าไม่อยากให้นอนต้องการกวนสบประสาทไปเลยทีเดียวอยากเป็นแบบนั้นน่ะยังมีอีกหลายเวอร์ชันหลายเพลงที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยให้ฟังถ้าเกิดว่ายังไม่นอนแต่ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปนอนแล้วเดี๋ยวจะพาเตรียมตัวไปนอนและก็หลับฝันดีไปเลยจัดจ้านในย่านนี้สวัสดีคุณสิทธิศักดิ์ด้วยนะครับบอกว่าฟังในยามค่ำคืนมันๆขนาดนี้เลยต้อนรับด้วยนะคะสำหรับคุณเพิ่งเล่นจัดฉะเชิงเซานะคะคุณเรือเล็กบอกว่าอยากฟังเพลงวาดไว้แต่มาเหมือนผิดจังหวะยังไงไม่รู้กำลังเป็นช่วงเพลงเร็วนะคะอาจจะประมาณนี้คุณเพิ่งเล่นนะวันนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วคือก่อนหน้านี้นี่หายตัววับไปเลยตั้งหลายสัปดาห์ตอนนี้เนี่ยเข้ามาแล้วแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันดีใจจังที่ไม่หายไปอย่างน้อยๆสุขอาสาคุณก็ยังแบ่งเวลาให้เรา

ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่ามาเปิดเพลงเร็วๆตอนกลางคืนเอาแบบมันๆไปเลยคุณเพิ่งเล่นบอกว่าดีเจเป็นคนสำคัญว่าไอ้ยะตอนดีเจเป็นคนสำคัญอย่างนั้นเหรอดีใจฮะอยากได้ยินคำนี้แบบไปตลอดกาลเลยรัดเลยแหละรัดเลยแหละ

แหมก่อนหน้านี้นะพอเปิดเพลงทยอยไปให้ตามคำขอเลยไม่รู้ว่าถูกใจกันหรือเปล่านะคะบางคนก็ขอบ้างเปลี่ยนเป็นรักของนนทนนแบบนี้ให้กับคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่นะคะน่ารักจริงเป็นช่วงเวลาตก FC ให้ FC ได้แบบสนุกกันไปถูกใจไหมนั่งเคิร์มกันเลยแบบนั่งเขินจริงๆคนที่เขินควรจะต้องเป็นโบเพราะโบโดนมองอยู่นะเนี่ยเขินจังเลยอ่ะเดินทุกคนกำลังจับจ้องอยู่อย่างนี้

มีคนบอกว่าคลื่นนี้เนี่ยห้องนี้ช่องนี้เนี่ยไม่ลงก็ไม่นอนเลยนะเออดีเจเขินตอนไหนเออเขินดีมีคนมองดีเจก็เขินอ่ะแต่แค่คุณอาจจะดูไม่ออกก็ได้ว่าเราเข

คุณทัชยังไม่นอนบอกว่าวันนี้จะอยู่กับถึงดีเจไปถึงตีห้าเลยค่ะขอบคุณนะคะให้หยอกหน่อยนะคือเปิดเพลงให้ฟังกันยาวๆไปแล้วแล้วก็อยากจะหยอกให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าไม่เหงาพูดบ้างฟังเพลงบ้างในช่วงกลางคืนคุณจะได้ฟังเพลงแบบนานๆหน่อยเวลาพูดก็นานเช่นเดียวกันเหมือนความรักที่อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆอยู่ด้วยกันนานๆ

ปิดตัวคุณโรเจอร์หรือเปล่านะอะไรอะไรคุณโอเล่มาขอ move on นี่ยังมูฟออนปาโมดละลายมาขอเพลงช้าตอนนี้คุณกะจะร้องไห้หรือยังงั้นหรอมันจะดีหรอมันจะได้หรอมันจะใช่หรอฮะบอยขอเพลงเร็วจะมาขอเพลงสายยุ้ย

Best FM 89 Best FM 89

0: เปิดคอนเสิร์ตในสถานีก็แบบนี้แหละเสียงก็จะออกวิดวิดวอยวายนิดนึง ตีหนึ่งแล้วใครจะมาเต้นมาเปิดเพลงอะไรกันยาวเหยียดขนาดนี้ไม่มีทางไปไม่ได้หรอก
1: ที่นี่คือที่ไหน
0: โอ้โหเปิดยาวมาตั้งแต่ตอน5 ทุ่ม 5 ทุ่ม
1: เปิด2 ชั่วโมงแล้วหร
0: อ My God
1: นี่เราเปิดเพลงยาวถึง2 ชั่วโมงแล้วหรอเอ้าแล้วเราได้พูดหรือยังอ๋อเราพูดแล้ว
0: สมควรแก่เวลาเนื้อบอสมควรแก่เวลาอะไรอ่ะ
1: พี่มกกดบันทึกเสียงเอาไว้ตอนนี้1 ชั่วโมงกับอีก58 นาทีแล้วเนี่ยเออ2 ชั่วโมงจริงๆด้วย
0: ไม่น่าเชื่อ
1: เฮ้ยเก่งค่ะจริงๆด้วยอ่ะ
0: เนื้อมามันแค่ตีหนึ่งเองเปล่าเฮ้ยคนพี่กำลังดีดเลยแล้วจะดีดตาพี่ก่อนคนแรกเลย
1: ช่วยไม่ได้เขาสนุกกันมากเลยและพี่ก็เพิ่งจะมาชมน้ำหน้าอะไรดีๆอะไรสนุกก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้พี่มีความสุขมากๆ
0: กินข้าวให้อิ่มน้ำสำราญให้ท้องแตกไปเลยให้กดพุงที่เดินท้องทักปุ๊กอย่างนั้นเลยชมน้ำหน้าต้องอวยพรนี่นะเบอร์พี่ไปกินข้าวกับแฟนเก่าคนที่3ก็ขอให้กินข้าวอิ่มหนำสำราญขอให้รับประทานอาหารหวานถึงตาหนอขอให้อิ่มแล้วก็มาความสุขก็พอไม่ต้องมาฟังมาอยู่กับพวกเราก็ได้นะไม่เป็นไรก็แค่หน้าไม้นิดๆหน่อยๆก็เท่านั้นแค่บอกทุกคนนั้นว่าพี่รังสีวันนี้หายเพราะว่าต้องพาแฟนเก่าคนที่3ไปรับประทานขนมอาหารเอาแบบให้ละลาย
1: ก็ขอให้อะไรดีขอให้มีความรักแบบจีรังไม่วายกันไปเลย
0: ป้าแปลกแล้วหนูโบอะไรเนี่ย
1: เดี๋ยวเหอะกิ้มตาแตกกิ้มขี้ไงกล้ามาบอกกล้าหนี
0: เรื่องอะไรจะอยู่ให้กิ้มลูกตาฟรีแล้วบ้าเปล่าบอกก็มีขาเหมือนกันว่าจะวิ่งหนีเลยเรื่องอะไรว่าจะวิ่งเข้าใส่แล้ว
1: ทั้งทายคุณหมาหน้าเซเว่นด้วยบอกผมเคยได้ยินบนวิทยุเจอตัวจริงแล้วล่ะครับเจอใครคะขึ้นอื่นหรือเปล่าใช่ขึ้นนี้หรอจะเป็นขึ้นอื่นไหมเป็นขึ้นอื่นแน่เลยใช่ไหมพี่ลังจี
0: อะไรนะหนูบ
1: ออะไรวันนี้เพลงเยอะแยะมากมายเลยไม่ต้องย้อนเพลงก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็เปิดไปหลายเพลงมากขับรถไม่ง่วงเลยจริงหรือเปล่าฟังจากไหนคะอ่ะบอกก่อนนะบอกก่อนถ้าเกิดว่าคุณบอกจังหวัดถูกนี่โบจะเชื่อคุณอยู่สวัสดีคุณออกตามหาลูกโลกนะคะบอกว่าดีเจโบเต้นจนเหงื่อฉ่ำเลยดาวร้ายสุดๆเนี่ยจริงๆแล้วโบไม่ใช่ดาวร้ายโบเป็นนางเอกนั่นเข้าใจผิดหรือเปล่านางเอกกำลังโดนพระเอกทอดทิ้งอยู่แล้วจะให้นางเอกอยู่เฉยๆได้ไงนางเอกยุคนี้มันต้องสู้คืนเอายางยิงตาเลย
0: ผมอยู่หน้าเทคนิคขอนแก่นครับ
1: ฟังตอนกลางคืนเหรอคะทุกคืนหรือเปล่าคุณเคยได้ยินเสียงนี้จริงๆหรอคุณตั้งชื่อซะจนดีเจไม่กล้าเรียกเลยหมาหน้าเซเว่นอันนี้เขาชื่อค่ะเอาใหม่ซิคือเป็นชื่อเขาเขียนไว้เองเลยเฮ้ยเราต้อนรับ FC ใหม่เข้ามาหน่อยแล้วฟังมานานแล้วยังคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้ามานี่ขออนุญาตสัมภาษณ์เลยก็แล้วกันถือว่าเป็นผู้ฟังเบสจริงๆแสดงว่าฟังเบสตลอดแล้วต้องซาวด์เช็คหน่อยคุณสายรุ้งคุณสายรุ้งยังไม่หลับยังไม่นอนชื่อผมมีความหมายนะเอ้ยยังไงเล่ามาสิมีความหมายว่ายังไงเดี๋ยวคืนนี้เราจะนั่งคุยกันตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คุณกำลังดูผ่านทางไหนในไลฟ์สดเข้าใจแต่ว่าฟังวิทยุด้วยเข้ามาในไลฟ์สดด้วยหรือว่าค้นมาเจอบังเอิญหรือเปล่าเนี่ย

ความหมายของชื่อผมก็คือแอบมองสาวรอเขาเข้าเซเว่นทุกวันโอ้มองสาวนั่นเองก็ดีแล้วล่ะแสดงว่าเรามีเป้าหมายเรามีความฝันและยังมีความหวังนั่นแปลว่าคุณจะมีความสุขอยู่เสมอนึกว่าทำไมพี่ยังทุกข์อยู่ก็บางคนก็จะรับความทุกข์ทำไมล่ะพี่ก็เฝ้ารอเหมือนกันคือของพี่น่ะคือมันเป็นเหมือนฐานไฟเก่าใช่แล้วตอนต้นชั่วโมงน้องไมค์ก็ขอเพลงฐานไฟเก่าให้พี่รังสีด้วยนะเขาบอกว่าหนูมาไม่กับพี่รังสีแสดงว่าพี่รังสีชอบกินฐานไฟเก่าอันนอเจนอนอนอนอนอะไรอะพี่รังสีจะมางับหูบอทำไมอะปกติแล้วเนี่ยคุณหมาหน้าเซเว่นคุณฟังเป็นประจำช่วงเวลาไหนบ้างเนี่ยอยากหู้จังเลย

เพลงนี้น้องไมค์ขอไว้พี่รังสีเลยนะเดี๋ยวจะมาเข้าเพลงกันหลังจากที่คุยกับคุณหมาหน้าเซเว่นแล้วเขาบอกผมฟังตั้งแต่มปลายละเคยได้ยินเสียงดีเจโบด้วยเหรอคะหรือว่าคุณฟังตั้งแต่ยุคดีเจท่านไหนเนี่ยเวลากลับบ้านก็ฟังครับน่ารักจังเลยได้ยินเสียงใครบ้างกลับบ้านตอนไหนกลับบ้านตอน9 โมงเช้าหรือเปล่าพูดไปเรื่อยเปื่อยอย่าถือสานะดีเจก็ชอบพูดไปงั้นแหละเชื่อว่าไม่มีใครโกรธหรอกถ้าจะโกรธก็โทษพี่รังสีคนเดียวไปเลย ถ้าเกิดว่าฟังช่วงดีเจประจำต้องรู้จักพี่รังสีแน่ๆเลยคนที่มีแฟนถึง18 คนนั่นน่ะปรมาจารย์แห่งความรักที่ไม่เคยสมหวังสักครั้ง ไม่เลยเลิกงานทุ่มหนึ่งเลิกงานทุ่มหนึ่งก็จะได้ฟังตอนกลางคืนกลางคืนก็ฟังเบสไปด้วยโดยประจำถ้าเกิดฟังตั้งแต่มปลายเนี่ยนะฟังมานานแล้วก็น่าจะได้ยินเสียงดีเจโบบ้างในช่วงกลางคืน1 ปีที่ผ่านมาโบถูกเปลี่ยนผังมาเฉพาะช่วงเช้านะคะโบก็มาเติมความสุขให้แค่ในช่วงศุกร์เท่านั้นคือวันคืนวันศุกร์จะมีคือวันศุกร์เท่านั้นที่โบจะมาจัดรายการกลางคืนคือกากบาทดอกจันไว้แค่วันเดียวส่วนวันอื่นคือจะเป็นวันตอนเช้าอ่ะจันถึงศุกร์จะเป็นช่วงเช้า6:30 ถึง 11:00 นอาจจะยังไม่ทันได้ไปมานั่งฟังหรอกอาจจะไปเรียนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเลิกงานหรือว่าไปทำงานเงี้ยก็อาจจะได้มาฟังตอนกลางคืนซึ่งพูดแล้วพูดมาก็งงนั่นไงผมกลับบ้านวันศุกร์แล้วฟังวันศุกร์ยาวๆซะส่วนใหญ่นะใช่ไหมคะก็เลยจะได้ยินเสียงดีเจโบเนาะดีใจจังเลยอ่ะมีผู้ฟังจริงๆที่ขอนแก่นด้วยอ่ะเป็นไงคะเนี่ยเป็นไงเห็นหน้าแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าหลงนะออกไปครับอะไรพี่รังสีนี่ไปมันคือขับดักเคยได้ยินเรื่องราวอะไรบ้างที่ประทับใจหรือฟังแต่เพลงอย่างเดียวฟังแต่เพลงไม่เคยได้ยินเสียงดีเจเลยครับนี่เพิ่งวันได้ยินวันแรกหรือเปล่าเราจะเงิบเลยนะเนี่ยคุณสารุบอกว่าฟังเสาร์อาทิตย์กลางคืนเอ้ยไม่ได้เสาร์อาทิตย์กลางคืนไม่มีดีเจพูดนะเอาล่ะส่วนเพลงนี้น้องไมค์ขอเอาไว้ให้กับพี่รังสีฟังกันสักหน่อยไหมกับถ่านไฟเก่ารู้ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใครแล้วเขาสำคัญยังไงหนูบอยิ้มทำไมก่อนที่เขาจะไปทิ้งเธอไอ้หนูบออะไรพวกก็ร้องตามเพลงกันเหรอวะแล้วน้องไมค์ก็ขอให้พี่ด้วยโบจะเตะยังไงดีล่ะก็เขาบอกตรงๆว่าขอให้พี่โบก็ต้องร้องให้พี่สิตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไรบ้างเขารอรถเมล์หรือเปล่าก็อยากจะเททำไมอ่ะก็หวังว่าเขาจะมาขึ้นรถเรายังไงล่ะไม่อยากให้เขาขึ้นรถเมล์หรอกพี่ก็เลยจอดปาดหน้าเขาไปเลยแล้วสิ่งที่ทำให้ฉันหวาดกลัวไม่ขอให้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เธอไหวหวั่นเรื่องอะไรอะพี่รังสีมาเดินเข้ามาที่หน้ารถไงมันเฮาใส่พี่นั่นไงและทำให้เธอกระโดดหนีตลอดเวลาฉันรอให้เธอขึ้นรถทุกวันแต่ทันใดนั้นเจ้ามาก็เห่าสนิท ไอ้ฉันก็กลัวว่ามันจะมากัดนั่นสิก็เลยสตาร์ทรถแล้วโอ๊ยแล้วยังไงต่อมันจะพันยังไงล่ะหนูบอกนี่สิเอ้าพี่จะขับรถชนหมาก็ไม่ได้พี่ก็ขับรถนี้ที่มันเห่าไรขนาดนั้นใครจะอยู่แล้วเอ้าแล้วผู้สาวล่ะเอ้าวันหลังค่อยมารับก็ได้กับฉันคนนี้เธอต้องบอกวิธียังไงตามใจเอ้พี่เสียใจมากเลยพี่ก็ว่าจะรับก็ขึ้นรถหนูมาหมาเห่าพี่ไม่ได้หนีเลยอ่ะอุตส่าห์ดักรอมาตั้งหลายทีมาบอกคอแตกที่สุดเลยอ่ะป่ะหนูบอกกลับบ้านเถอะอะไรเล่า
บอกกำลังจะเล่าเรื่องพี่อยู่พี่ให้คนอื่นเขาฟังเรื่องพี่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะรีบไปนี้แล้วนี่พอถึงมาเดี๋ยวบอกจะเล่าให้ฟังแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่ไม่ใช่เรื่องผีแต่ถึงมันจะน่ากลัวก็ตามเถอะมาเห่าขนาดนั้นนะถ้าเกิดมากัดเข้ามาจะต้องเดือดร้อนแน่เลยแล้วแม่ก็ขาจะต้องเป็นแผลน่ากลัวน่ากลัวกับผีก็คือหมาวิ่งไล่กัดนี่แหละเอ้ยกลัวทำไมไม่กลัวได้ไงขนาดพี่ยังขับรถหนีเลยดูเบอร์กลับบ้านเถอะมันใหญ่เลยนะเฮ้ยคุณหมาหน้าเซเว่นคุณต้องฟังเรื่องนี้นะพี่รังสีเขาเป็น FC ที่น่ารักมากเลยแต่เขาก็เป็นคนที่ชอบมอบอุทาหรณ์เอาไว้ที่เบสเลยโดยที่นี่ให้คนเขาแบบได้รู้จักความรักแบบหลากหลายว้าวเพราะว่าเธอนั้นไงมาขึ้นรถเมล์ตรงนี้ทุกทีฉันก็รอไปรับทุกวันนะสิแต่ว่าวันนี้มานิสัยไม่ดีมาไล่กันว้ายฉันเลยพี่รังสีนั่นหมาเลยฉันเลยนั่นจังฉันยังเลยระวังมันงับขาแล้วจะมีขาเลือดออกนะแล้วนี่เดี๋ยวหน้าไม่รอนั่นจะบอกให้งับขาแล้วไม่หน้าไม่รอละ เอานะหยอกแค่นี้ก็ได้สบายใจแล้วเตรียมตัวไปนอนกันดีกว่าคืนนี้ใจพี่ว้าวุ่นเฝ้าแต่เห็นหน้าคนอยู่ตรงนี้หน้าใครก็หน้าบอนนะสิเมื่อไรจะไม่นอนสักทีรีบไปนอนเอาก็ไปนอนได้แล้วไม่ต้องพูดเยอะหรอกตอนนี้ตีหนึ่งสิบสี่นาทีแล้วบอกว่าหลายคนคงจะเตรียมตัวไปนอนแล้วหลายคนก็เคลิ้มหลับไปแล้วคงว่าเอ้ยดีเจโบจะมานั่งทำอะไรตรงนี้นี่หลากหลายนาทีเปลืองเวลามากเลยอ่ะแต่สุดท้ายใจทนแต่ไม่เป็นไรแล้วใครที่ยังคงอยู่ด้วยกันก็อยู่กันก่อนนะส่วนใครที่ต้องพักผ่อนต้องนอนหลับก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดีเจมันจะทำหน้าที่ตรงนี้คนเดียวก็ได้ไม่ต้องห่วงแล้วก็จำเอาไว้แค่จำได้ว่าใครที่หลับไปก่อนแล้วก็รู้ใครว่าใครนอนหลับปลือตาหรือไม่ก็มาหาแกล้งหลับอะไรก็ตามเถอะจำได้แล้วกันยังดีอยู่เลยนะหนูโบมาดีอะไรแล้วนี่จะเตรียมตัวไปหนาแล้วแต่ขอกัดคนไหนก็แล้วกันนะอยากหยอกได้จะพับพี่ลังจีทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยได้เจอแต่ยังหวังยังคงเพ้อเจอวันนี้พี่ลังสีไปกินข้าวกับอะไรมาเข้าใจพี่ไปกินข้าวกับแฟนคนที่สามอยู่ไงหนูโบ น่าอิจฉาสินี่กะไรทำไมถึงปล่อยให้พวกเรานั่งรออยู่ตั้งนานจนถึงเวลานี้นะรอพี่ด้วยเหรอจัดรายการอยู่อะไม่รอคุณผู้ฟังแล้วจะให้รอใครแล้วแต่ตอนนี้มันก็ตีหนึ่งกว่าแล้วนะเตรียมตัว

วันนี้สนุกมากเลยเต้นไป2ชั่วโมงเลยนะคะหวังว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้สึกมีความสุขสนุกสนานกันเลยทีเดียวพี่รังสีบอกว่าวันนี้พี่กินแกงส้มแปะสะมะละยำหมูยอและก็ไก่เผ็ดเม็ดมะม่วงดูหน้าตาก็รู้อะไร อะไรหนูโบดูหน้าตาก็รู้ว่าใครจ่าย เอ้ยหนูโบถ่ายถูกอีกแล้วยังไม่ทันได้ถ่ายเลยโบถ่ายว่ายังไงยังไงก็ต้องเป็นเขาอยู่แล้วหนูโบเป็นเขาแล้วเขาเป็นคนจ่ายพี่ไม่ได้เอาเป๋าตังไปเรื่องอะไรจะเอาไปเพราะว่าพี่ฉลาดเตรียมจุดฐานก้อนใหม่เลยนะนะเข้าใจไหมพี่รังสีเตรียมจุดฐานก้อนใหม่เลยทำไมอ่ะฐานก้อนนี้เดี๋ยวมันจะดับวุบลงไปทีเดียวมันจะมอดเหมือนที่คุณกิ๊บบอกไว้เมื่อกี้ว่าฐานไฟก่อมันจะมอดไวมากเลยพี่ให้เลดี้เฟิร์สเนี่ยเลดี้เฟิร์สครับจ่ายก่อนเลยพี่นี่มันยังไงนะเลดี้เฟิร์สถ้าไปกินกับโบต้องเป็นคนจ่ายละสินะหรือเบอร์มันแน่นอนอยู่แล้วไปกับใครใครพี่ก็ให้เขาจ่ายทั้งนั้นแหละเลดี้เฟิร์สอ่ะน่ารักน่ารักใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนที่โบจะจ่ายโบจะยืมตังค์พี่ก่อนว่าโบไม่มีบอกเดี๋ยวโบยืมตังค์ก่อนแล้วเดี๋ยวโบจะเป็นคนจ่ายนะแล้วก็ทั้งหมดเดี๋ยวก็โบได้มาแล้วโบจะคืนพี่เองอิ่มจังตังแฟนโอ๊ยเอาล่ะตีหนึ่งสิบแปดนาทีละถ้าเล่นไปกว่านี้คงนานไปถึงตีสองเหงี่ยมเหงี่ยมเลยวันนี้มาขอบคุณกันเลยดีกว่านะครับสำหรับผู้ฟังของเรา

วันนี้ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังดีเจนั้นนะวันนี้ขอบคุณตั้งแต่คุณภารการนะจ๊ะขอบคุณน้องไม้จ้าที่เอ้าพี่เกียงทั่วเมืองมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ้ามาตั้งแต่ตอนกี่โมงเนี่ย

พี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นบอกสวัสดีวันศุกร์ขอโทษนะครับที่ทางนี้ไม่ได้เข้ามาตั้ง3อาทิตย์เพราะว่าพี่ไม่สบายหายดีแล้วยังขอเพลงอีกเหรอเอ้าขอมาก็ต้องจัดให้พี่เขาหน่อยนะถึงแม้ว่าโบจะเพิ่งกลับมาอ่านหน้าไว้เพราะว่าโบโมจะเต้นอยู่ไม่คิดว่าจะมาขอเพลงดึกขนาดนี้เนี่ยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วฝากเลี้ยงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาปิดท้ายรายการกันก็แล้วกันเนาะแถมอีก3เพลงก็แล้วกัน

0: ียบร้อยคิวเพลงที่หอมาเปิดครบเรียบร้อยแบบเกลี้ยงเก่าเลยดีเจโบสย่างขอมาเนี่ยดึกแค่ไหนก็เติมให้พี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นนะคะขออภัยในการเปิดช้าไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าพี่มาขอตอนที่ดีเจโบกำลังแบบกระโดดอยู่เลยไม่คิดว่าจะมีผู้ฟังตามมาขอหน้าเว็บในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าต้อนรับน้องหมาหน้าเซเว่นด้วยนะคะบอกว่าคือหาวดงโด่งแท้กลับถึงบ้านหรือยังเนี่ยทำงานกลับถึงบ้านแล้วหรือยังคะขับรถขับราขับเรือขับเครื่องบินขับรถไฟขับรถถังบ้าเปล่าหนูบอกใครขับรถถังก็พูดไปเรื่อยๆนั่นแหละเผื่อว่าจะมีสักคันที่ใช่สวัสดีคุณระพีพาร์ทบอกว่าสวัสดีครับสวยจังเลยนะดีเจคิดว่าเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกอ้าวเป็นคนสวยใช่แล้วเอาล่ะในช่วงท้ายวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยขอบคุณสำหรับพี่เกรียนทั่วเมืองขอนแก่นนะคะคุณเทเน่จากกรุงเทพมหานครน้องไมค์ขอนแก่นคุณภารการจากราชบุรีค่ะเอาไว้ใช่ฟังชัวร์ได้กรีดจากตาคอยคุณมาขอบคุณพี่แมนขอนแก่นคุณกิฟต์จากลพบุรีคุณระพีพัฒน์ด้วยคุณสายลุงค่ะจากกรุงเทพขอบคุณคุณสุธิศักดิ์ด้วยนะคะคือที่นี่เยอะมากเลยไม่รู้จะอ่านชื่อถูกไหมคุณแอสพนมวรรณครับคุณไอศครีมขอบคุณด้วยสำหรับพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์พี่พันจิตได้ฟังเพลงแล้วเนาะตอนนี้หลับหรือยังคะคุณเพิ่งเล่นจากฉะเชิงเทราขอบคุณด้วยฮะคุณปามคุณจอร์ดและคุณตึงพี่รังสีจากพิษณุโลกคุณธเนศนะแล้วก็คุณหมาหน้าเซเว่นด้วยมีคนบอกว่าได้ฟังเพลงที่ขอเรียบร้อยแล้วดีเจโบก็ทำภารกิจหน้าที่แบบครบจบปิ๊งแล้วด้วยและก็ต้องมาขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ Best Radio แล้วล่ะดีไหม
1: ขอทีได้ป่า
0: โอเคค่ะ
1: ขอทีได้ป่าม
0: ีไข่ในขึ้นวิทยุนำตัวหนีมันแน่นอนอยู่แล้วไม่มีเจ้าที่นี่จังแดดตอนนี้กำลังออนหน้าใหม่อยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาถ้าโบเห็นชื่อโบจะอ่านนี่แหละเขาถ้าเกิดอยากแบบเข้ามาแล้วแนะนำตัวเองน้องหมาหน้าซาเว่นจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขาอยู่แถวเทคนิคแอบมองสาวหน้าเซเว่นอยู่ผู้ชมจอผู้สาวอยู่หน้าเซเว่นเซเว่นหน้าเทคนิคเซเว่นหน้าเทคนิคเซเว่นหน้าเทคนิคติ๊กต๊อกเฮ้ยอุ๊ยไหนหน้าผู้สาวอยู่หน้าเซเว่นขอนแก่นเอ้ยประตูเซเว่นเย็นๆด้วยไงเจ๊เออเนาะก็จะมีมานั่งรอพี่รังสีว่าประตูหน้าเซเว่นเย็นไหมน่าจะเย็นแหละเคยไปอยู่บ้างหรือเปล่าไม่นะพี่ไม่เคยไปอยู่เท่าไหร่ส่วนใหญ่เขามีแต่ไล่แต่ว่าอะไรอ่ะเขาไล่ไงไปอย่ามานอนหน้าเข้าใจผิดแล้วพี่แมนขอนแก่นบอกว่าดีเจหน้าเซเว่นอะไรอ่ะดีเจหน้าเซเว่นหมายถึงอะไรดีเจหน้าเด็กเหรอจะดีดไปไหนก็บ่หนิอุ้ยไม่อยากมาหลับไม่อยากนอนเลยจากไม่ได้แล้วล่ะมันถึกแล้วจะให้กลับบ้านตอนไหนเนี่ยสุขอาสามาทำไมขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทุกๆข้อความทุกกำลังใจทุกเพลงที่ขอมาแล้วก็ทุกๆการรับฟังจากทุกคนแล้วก็ การชมด้วยทุกข้อความที่ส่งมาคือกำลังใจทำให้รู้ว่ามีเพื่อนผู้ฟังยังคงคอยตั้งใจฟังแล้วก็รอการมาจัดรายการในช่วงสุขอาสากับดีเจโบอยู่โบรู้สึกว่ากลางคืนนี้มีคนเข้ามาส่งคอมเมนต์มากมายแล้วคนเข้ามาดูเข้ามาฟังเยอะมากเลยนะคะก็ดีใจทุกคนแบบยังอยู่ด้วยกันอ่ะไม่ไปไหนเลยแต่ถ้าตอนเช้าเนี่ยโอ๊ยว่าเตือนวันนี้มา2รอบนะคะมารอบเช้าแล้วก็มารอบกลางคืนกลางคืนนี่คือมาแถมให้แบบฟรีๆแถมอยากให้ทุกคนได้รับความแฮปปี้กันแบบทั่วหน้าก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะเอาไว้สุขหน้าเอ๊ะหรือว่าวันหน้าเรามามอบให้กันใหม่เออต้องแบบนี้นะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้านี่จะติดภารกิจหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดติดภารกิจเนี่ยก็ไม่ว่ากันแน่ๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโบมาได้นี่โบมาแน่นอนอยู่แล้ว

ก็ขอให้หลับฝันดีนะคืนนี้ก็อย่าลืมปิดไฟก่อนนอนล่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมองเห็นนะและจะหลับไม่ลงมองเห็นอะไรก็ไฟสองลูกตาน่ะเนาะขอเจอใหม่ในวันหน้าวันจันทร์ก็ได้นะเจอกันใหม่ตอนเช้าเช้าใครตื่นก็มาเจอกันมั่งไหมเออขอให้ทุกคนหลับฝันดีมีคนบอกข่อยเมื่อยแทนคิดสดไงมันก็จะต้องนึกๆหน่อยนึงเสาร์อาทิตย์อย่าลืมคิดถึงกันมั่งนะขอให้ทุกคนนั้นน่ะมีความสุขในทุกวันจะไปกินข้าวไปกินปลาไปกินขนมก็แบ่งกันมั่งโอ้แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันความคิดถึงให้มั่งได้ไหมเออคนแคนซิตี้ฟังให้ดีนี่คือคลื่นของคนแฮปปี้หิวเต็มซ้ำเฉยเลยอะไรเนี่ยไปแล้วนะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยโบไม่ได้หยุดที่จะได้พักผ่อนนอนหลับหรืออะไรนะแต่ว่าก็จะเป็นวันที่จะไปทำงานในภารกิจอีกหน้าที่อีกบทบาทนึงเนี่ยนะทีนี้เนี่ยก็ยังคงไม่ได้หยุดคิดถึงคุณผู้ฟังแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าช่วงเวลา 6:30 นถึง 11:00 นนะคะช่วงเช้าจันทร์จนถึงศุกร์แล้วก็ศุกร์อาสาฬถ้าเกิดว่าติดตามดีเจโบไปเรื่อยๆนะคะแล้วโบจะได้แจ้งข่าวว่ารู้ว่าวันศุกร์อาสาฬโบจะได้มาหรือเปล่าวันนี้ขอบคุณด้วยนะสำหรับทุกๆการรับฟังวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็คืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะไปแล้ว

0: ทุเบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.

ามพลาดข่าว24ปี Anniversary รวมในเรื่องฮิตฉลองดิวดีแบบจัดเต็มช็อปครบ 1,799 บาทรับเซอร์ไพรส์เบามูลค่ากว่า 3,000 บาทไปเลยดิวดีคือแบบนี้เฉพาะที่แอปคอนนี่

เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศตั้งคณะทำงาน5ชุดขับเคลื่อนการลงทุนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3
1: หลายประเทศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026หทัยทิพย์มิจาดกับณัฐประภากรตุงคสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์และยาเสพติดในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ว่ามีกำหนดหารือทวิภาคีรวมถึงการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำหรือ Four Eyes Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกัน